0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังค่ะในช่วงนี้เราทั้งสองคนดิฉันวิรันวรรุษและก็คุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินก็อยู่ในสายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
2: ก็ตอนนี้รับฟังกันทั่วประเทศเลยนะครับก็ตัดสัญญาณมาที่ FM 100.5 นะครับมาตามต่อกันนะครับเรื่องของสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลตอนนี้แตกรังหรือยังเป็น EP ที่21แล้วนะครับอาจารย
1: ์สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ก็เน้นเรื่องของกัมพูชานะอาจารย์ยังต่อเนื่องไหมคะ
3: เมื่อวาน Human Rights Watch ก็ถล่มคู่เลย
2: ครับ
3: ถล่มไปที่พนมเปญ
1: เจอ
3: สองท่านผู้นำ
1: ใช่ที่เขาเมียนมิงอ่องลายใช่ไหมคะไปเยือนกัมพูชา
2: แพ็คคู่มิงอ่องลายไปเยือนกัมพูชาเมื่อวานนี้ค่ะ
3: ค่ะถล่มได้ทีเดียวได้คู่เดียวได้หนึ่งคู่เลยด้วยแถลงการณ์ฉบับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ละเอียดยิบเลยนะครับก็คือจริงๆแถลงการณ์ที่อยู่ด้านไลฟ์วอชใช่นะครับมันก็อันเดียวกันกับรายงานของสหประชาชาตินั่นแหละที่เขาใช้ในส่วนของคณะมนตรีความสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแต่เนื้อหาเดียวกันครับก็บอกว่ากลไกในการเก็บข้อมูลนะฮะแล้วก็คือส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยแหละครับพอองค์กรพวกนี้ก็ลอกข้อมูลกันไปลอกข้อมูลกันมาแล้วก็จุดยืนอย่างเดียวกันนะฮะก็ละเอียดยิบเลยถล่มระเบิดที่ไหนบ้างในพม่านะฮะแล้วทำไมฮุนเซนถึงให้การต้อนรับปูพรมแดงอะไรขนาดนั้นอะไรตัวเนี้ยแทนที่จะจับส่งศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าเป็นอาชญากรแค่ล้าน2,000แล้วอะไรประมาณก็ว่ากันไปตามกลไกระหว่างประเทศนะครับแต่ที่น่าแปลกใจอยู่ก็คือว่าบ้านไกลปืนเที่ยงขนาดนั้นนะครับมองเห็นข้อมูลอย่างละเอียดยิบเลย
2: ครับ
3: นะครับเห็นหมดเลยแม้กระทั่งเขาใช้ระเบิดลงหมู่บ้านไหนอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันมาเป็นขบวนเลยนะครับเหมือนกับพิมพ์ใบแล้วแต่ทำไมไม่พูดแถวอิหร่านบ้างปาเลสไตน์เยเมนอะไรพวกนี้นะครับทำไมไม่พูดถึงว่าไปถล่มอิหร่านเนี่ยขนาดไหนนะครับปาเลสไตน์เนี่ยเด็กเนี่ยอพยพแล้วอพยพอีกตึกเนี่ยโดนถล่มลาบจนหน้ากองอะไรพวกนี้นะก็ไม่พูดนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่ากลไกนะครับกลไกที่สร้างขึ้นมาที่เกี่ยวอยู่ในเรื่องของระหว่างประเทศนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่ามันเกิดขึ้นจากเงินของใครตรงนี้น่าจับตามอง
2: ครับ
3: ภาคใต้ของไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับภาคใต้ของไทยเราเนี่ยมันมีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งในช่วงเวลาที่อเมริกากำลัง

0: การก่อการร้ายสากลไปทั่วโลกนะฮะก็ถือเป็นธงใหญ่ที่สุดที่จะทำต่อความร่วมมือกับคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งร่วมมือกับคุณมานะโดยมีคุณเซนเป็นคนสั่งการให้ร่วมนะครับในสมัยนั้นหลังจากที่เกิดตึกแกรบโดนถล่มด้วยอาเคด้าเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้สิ่งนี้มันเป็นธงนำหรือแม้กระทั่งในโลกของอเมริกาเองก็มีการตั้งข้อสงสัยมาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยบินลาเดนเป็นคนสั่งการจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในวันสูญเส้นชีวิตของบินลาเดนก็ได้รับการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกัน
1: ครับมันเหมาะเจาะเกินไปใช่ไหมอาจารย
0: ์อ้าวก็คุณเป็นหัวโจกใหญ่ขนาดนั้นแล้วทำไมให้เขาถ่ายทอดสดการสังหารได้ล่ะจริงไหมครับ
1: ครับ
0: และเก่งถึงขนาดว่าวางแผนจี้เครื่องบินไปถล่มตึก8เวิลด์เทรดได้และยังไปถล่มตึก5แชร์อีกของเพนทากอนอีกนะครับอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันอะไรถึงได้ขนาดนั้นทั้งที่บินลาเดนอยู่ในถ้ำนะครับหลบอยู่ในท่วงในถ้ำเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยเกิดเป็นหนังขึ้นเรื่องหนึ่งนะครับเราเรียกว่ามันเป็นการสมดุลร่วมคิดกันแม้กระทั่งคนอเมริกันก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นหมากเกมทางการเมืองของอเมริกันเองเป็นการสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจแล้วก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาอยากจะให้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้แมดด็อกลองไปค้นดูนะคุณสุเบศ
1: ครับ
0: เรื่องแมดด็อกเนี่ยมันเขาสร้างขึ้นมาก็คือเพื่อทำให้เห็นว่ามันมีทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดในทางการของมหาอำนาจนะครับเพื่อทำให้มันเป็นประเด็นเป็นอันดับแรกก็คือถ้าในอเมริกาเองก็คือเพื่อทำให้ตัวเองมีชัยชนะในการเลือกตั้งเห็นไหมครับอย่างทรัมป์พูดอะไรสองวันที่แล้วอยากจะแจก5,000
2: แจก5,000ดอลลาร์ถ้าเผื่อริพับลิกันชนะการเลือกตั้ง
1: ซื้อเสียงล่วงหน้า
0: แต่ในระหว่างนี้เอาไปก่อน500 ไปก่อน500
2: อย่างนี้เป็นการซื้อเสียงได้ก็ดิฉันเคยถามอาจารย์จำได้ไหมคะว่าอเมริกาซื้อเสียงมาอาจารย์บอกไม่มีแล้วนี่โดนทรัมป์พูดออกมาว่าจะให้5,000
0: ก็เพราะมันไม่มีไงครับคนเขาถึงถามกันว่ามันซื้อไหม
2: ค่ะ
0: นะครับคือเขาเลือกตามที่คนที่เป็นที่อเมริกาเนี่ยนะฮะที่ถ้าเป็นเดโมแครตก็จะเป็นไปตลอดชีวิตไม่มีเปลี่ยนแปลงยากมากที่จะเปลี่ยนรีพับลิกันก็จะอยู่อย่างนั้นนะฮะจะชั้นสีน้ำเงินชั้นสีแดงก็จะแบ่งกันชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีไอ้พวกที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยที่เป็นคนตัดสินเห็นไหมครับเวลาเขาเลือกตั้งจริงๆถ้าอเมริกานะเอามาวัดกันที่คะแนนโหวตจริงๆรีพับลิกันจะแพ้นะครับแต่ทุกวันนี้มันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์โหวตก็คือว่าแม้จะชนะเพียงคะแนนเดียวในหนึ่งรัฐก็คือได้ทั้งหมด
1: ครับ
0: ไม่ตอบไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นรัฐวอชิงตันเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ในนามของพรรคริพับลิกันนะครับชนะฝ่ายพรรคเดโมแครตอาจจะหลักหมื่นคะแนนแต่คุณก็ได้ทั้งรัฐนะครับแต่ถ้าที่นิวยอร์กนะฮะเดโมแครตชนะตั้ง3,000,000กว่าโหวตสมมตินะครับก็ได้ทั้งรัฐเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเราลองเอาโหวตที่แท้จริงมารวมกันทั้งประเทศนะเหมือนเวลาเราเลือกตั้งแบบสัดส่วนไม่ออกใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือคุณเลือกที่กาฬสินธุ์กับที่กรุงเทพก็เอามารวมกันในนามของพรรคใช่ไหมฮะก็ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยคะแนนไปดูในประวัติศาสตร์เลยฮะมันจะแพ้เดโมแครตเป็นส่วนใหญ่นะฮะยกเว้นคู่ต่อสู้ในห่างชั้นกันจริงๆอย่างกรณีของโดนัลด์ทรัมป์ตอนแข่งกับนางกัมมาลาอันนี้ห่างชั้นกันจริงเพราะว่านางกัมมาลาเนี่ยก็ไม่ใช่อเมริกัน มากมายใช่ไหมครับเป็นมีเชื้อแบบอินเดียด้วยอะไรพวก
2: นี้แล้วก็จะไม่กล้าเลยนะถ้าจำไม่ผิด
0: นั่นแหละฮะก็คือไปในนามของผู้อพยพต่างๆรุ่นบรรพบุรุษเจนแรกอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยไม่ใช่เนื้อแท้นะฮะหรือแม้กระทั่งลองนึกอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งนางฮิลลารี คลินตันนะครับคะแนนโหวตเนี่ยชนะโดนัลด์ทรัมป์นะครับตั้ง 2-3 ล้านคะแนนเลยถ้าเอามารวมกันทั้งประเทศแต่ก็แพ้เห็นนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะฮะมันใช้ electoral
2: vote
0: ก็คือแม้หนึ่งคะแนนในหนึ่งรัฐที่ชนะนั้นคุณก็ได้ไปทั้งรัฐ นะครับมันก็เหมือนอังกฤษที่เขาเจ็บใจเรื่อง Brexit นั่นแหละ51กับ49ก็คือไอ้ Brexit เนี่ยคือ51ไอ้คนที่ไม่อยาก Brexit เนี่ยก็49
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้ก็เจ็บช้ำและจำใจกันอยู่เพราะมันเหลื่อมกันแค่2คะแนนเป็นไงล่ะก็ในนั่นแหละฮะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันบางทีนะครับในบางทีการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยถ้าเป็นการใช้อย่างมีสติมีการศึกษานะครับแล้วก็มองยาวมีเหตุมีผลอันนี้จะไม่พลาดแต่ถ้าใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามการโฆษณาชวนเชื่ออันนี้แหละอันนี้อันตรายเรียกว่าโปรแกรมแบบนะฮะก็คือโฆษณาชวนเชื่อเลยแหละเนี่ยก็คือให้เจอทำยังไงก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่ของจริงอ่ะถึงยังไงคุณเลือกมาคุณก็ได้ของไม่จริงใช่ไหมครับแต่คุณหลงเชื่อแล้วว่ามันจริงนั่นแหละกระแสมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเรามองภาพที่ใหญ่ขึ้นอย่างกรณีของฮิวแมนไรท์วอชเนี่ยนะครับถล่มทีเดียวได้ทั้งเขมรแล้วก็พม่าเลยนะฮะถล่มลงไปดีและไม่เอาระเบิดของโดนัลด์ทรัมป์ไปยืมไปใช้บ้างนะฮะไปทั้งคู่เลยนะครับมันจะใหญ่กว่าที่กัมพูชาถล่มเรานะครับตอนนี้กัมพูชาถล่มไทยด้วยเรื่องข้อมูลข่าวสาร
1: ครับ
0: นะครับใช้เทคโนโลยีทั้งเมกหรือไม่เมกนะครับโอ้คือเทคโนโลยีของเขมรเนี่ยคือสุดยอดนะครับสุดยอดในที่นี้หมายความว่ามาฉลาดข้างหลังเหตุการณ์นะฮะก็คือฉันนึกอย่างนี้ได้ฉันก็มาแต่งมาทำนะครับคือเขาสามารถคำนวณได้ถึงขนาดว่าในศึกรอบที่สองเนี่ยนะครับกองทัพไทยได้ทำลายก้อนหินที่ปราสาทพระวิหารไป 70,000 ก้อน
2: เอาที่ไหนมานะ เอาที่ไหนมาพูดนะ 70,000 ก้อน
0: แล้วก็ได้ยิงกระสุนไปเนี่ย 16,000 กว่า นะครับแล้วก็ลงพื้นเป้าหมายหลักๆที่ถูกทำลายไปในเขตมรดกโลกนะครับ560กว่าเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ที่เสียหายไปแล้วเนี่ย501อะไรพวกนี้นะครับรวมเป็นก้อนหิน 70,000 กว่าชิ้น มันหวงแหนก็เกินนะครับแต่ไม่บอกนะว่าอยู่ใต้ปราสาทนั้นเนี่ยมันคือบังเกอร์นะฮะมันคือที่เก็บระเบิดมันคือที่เก็บปืนใหญ่มันคือที่เก็บ RPG มันคือที่หลบแล้วก็ยิงคู่ฝ่ายอะไรประมาณนั้นเห็นมั้ยครับนี่แหละก็คือว่าการให้ข้อมูลไม่ครบเพื่อทำให้ตัวเองเป็นพระเอกมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เช่นเดียวกันที่ผมเปรียบเทียบนั่นแหละบอกว่าอย่างพม่าเนี่ยไกลปืนเที่ยงขนาดไหนนะครับข้อมูลเนี่ยมาครบเลยนะฮะแต่ที่อิหร่านที่ปาเลสไตน์นะครับจอเรดงเรได้เห็นหมดเลยนะครับตึกไหนโดนยิงโดนถล่มนะครับปืนใหญ่หรือว่าขีปนาวุธที่ยิงใส่กันนี่ก็ส่องแสงในตอนกลางคืนเลยนะครับแต่กลับไม่รายงานเห็นไหมในภาคใต้บ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเบรกผมทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งให้ฟังว่าในห้วงที่ภาคใต้บ้านเราเดือดจัดๆในห้วงที่อเมริกาทำเรื่องการปราบปรามการก่อการร้ายสากลนั้นนะครับมันมีหน่วยงานหนึ่งครับที่เอามาซุกไว้นะครับเอามาซุกไว้แล้วก็ฝังตัวอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยเราเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึกและละเอียดเลยว

0: ใครเป็นใครบ้างเคลื่อนไปตรงไหนรูปแบบของการวางระเบิดยังไงใครเสียหายยังไงจะยิงปอนะตรงไหนบ้างอะไรพวกนี้นะครับรู้ละเอียดเลยครับกลุ่มนี้เขาเรียกว่า crisis group
1: crisis group
0: ไปเด็กสักครู่แล้วครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศรสุนีดิฉันวีรวรรณวรุฒแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะค่ะเรามาต่อกันเลยเนี่ยนะคะ
0: สมัยพ่อมดการเงินจำพ่อมดการเงินได้ไหม
6: จำได้ค่ะ
0: แล้ว
6: จอร์จโซโรส
0: แล้วชื่อเขาหายไปไหนเพราะเขาไม่ถูกกันกับโดนัลด์ทรัมป
6: ์มีหน้า
0: เราไม่ถูกกันกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่จอร์จโซโรสเนี่ยเขาจะอยู่กับนักการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยมากนะครับในยุคที่ปราบการก่อการร้ายสากลนะมันก็จะเป็นยุคที่ต่อเนื่องกันขัดกันทั้งยุคของเรพับลิกันนะฮะจากตึกเบิร์กเทรดใช่ไหมฮะแล้วก็มาโอบามาเนี่ยก็นะครับทั้งอัฟกานิสถานอะไรสารพัดได้โนเบลแล้ว จำได้ไหมฮะได้โนเบลแล้วก็ไปถล่มอัฟกานิสถาน และสาขาสันติภาพด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็ในเทอมที่สองนะครับเลือกตั้งเทอมก่อนเลือกตั้งเทอมที่สองก็ถ่ายทอดสดการล่าสังหารบินบาเดน ครับในยุคของจอร์จโซโรสเนี่ยนะครับจอร์จโซโรสเนี่ยเขามีองค์กรอันหนึ่งซึ่งเขาตั้งขึ้นมานะฮะก็คือเขาเรียกว่าOpen Society นะฮะเรียกเป็นมูลนิธิเลยนะครับแล้วก็ให้ทุนการวิจัยทุนองค์กรนั้นองค์กรนี้ส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับส่งเสริมให้ไปเก็บข้อมูลอะไรสารพัดเรื่องยูแมนไรท์เรื่องอะไรนะครับแล้วหนึ่งในนั้นที่ได้ทุนจากจอร์จโซโรสนะครับก็คือ Crisis Group นะครับจริงๆไอ้ Open Society เนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคนู้นฮะในยุคที่เกิดไอ้สงครามไอ้ที่เซอร์เบียนะฮะสงครามที่เซอร์เบียนะที่จากยูโกสลาเวียอะไรพวกนี้นะครับที่แยกประเทศกันนะครับก็เลยมองมาเออมันน่าจะมีหน่วยที่ไปทำข้อมูลทำวิจัยในที่มันเกิดความขัดแย้งอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยเกิดอันหนึ่งขึ้นมาใหญ่สุดก็คือ Open Society ที่เอาไว้เพื่อให้เงินทุนนะครับกับใครก็ได้ที่ทำตามวัตถุประสงค์ตามกรอบอะไรของที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วที่ภาคใต้บ้านเราครับเขามีกลุ่มนี่แหละฮะCrisis Groupขึ้นมาแล้วก็รายงานอย่างละเอียดเลยครับเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเลยตั้งแต่ปี2004ที่เริ่มเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับพอเก็บมาเรื่อยๆก็จนนี่แหละฮะจนหมดยุคของการปราบการก่อการร้ายสากลมันหายไปก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่า1ผลประโยชน์มันเปลี่ยน2นะครับพื้นที่แห่งการทำมาหากินของมหาอำนาจก็เปลี่ยนนะครับ3ก็คือมันไม่มีผลประโยชน์อะไรมากมายแล้วเมื่อไปเทียบกับผลประโยชน์ในด้านอื่นแล้วก็ทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่ท ที่ไปยึดโยงกับจีนฉันก็จะเล่นนะฮะนี่คือส่วนที่มันเป็นอยู่คือของโลกมหาอำนาจนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นที่ผมยกให้ฟังนั่นแหละก็คือว่าอย่างในกรณีของของมินออนไลน์ที่ไปเพราะว่าถ้าจะพูดแล้วเนี่ยกรณีของพม่านะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนของอาเซียนที่สุดจุดหนึ่งนั่นคือข้ออย่างแรกและอย่างที่สองนะครับที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนเช่นเดียวกันแม้ว่ามันจะเป็นการประชิดหน้าก็คือความขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับจีนก็มีอยู่สองเรื่องนะครับที่เกิดในห่วงเวลาเดียวกันถ้าจำได้และที่ไหนที่กรุงโซลใช่ไหมรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์นั่งพูดอยู่อันนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับนั่งพูดอยู่แล้วก็มีช็อตโน้ตจากบุรุษหนึ่งเดินเอามาให้นะครับแล้วรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ทำท่าถึงขันบอกว่าช็อตโน้ตนั้นเนี่ยมาจากทางฝ่ายจีนเพื่อมาข่มขู่ตัวเองไม่ให้พูดเรื่องทะเลจีนใต้นะครับวันถัดมาครับรัฐมนตรีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเดียวกันบอกว่าทำไมเล่นละครได้ขนาดนั้น
6: โอ้โหนะ
0: นะฮะทำไมเล่นละครได
6: ้ถึงขนาดนี้จริงเด้อส่งโน้ตมันมาเป็นข่าวนะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องที่จริงๆถ้าจะตามสืบสาวเราเรื่องพวกนี้ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยก็คือว่าบุรุษคนที่เอาโน้ตนั้นไปส่งให้กับรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์บนเวทีก็มีอยู่คนเดียวนะครับภาพชัดเจนเลยว่าก็แค่ไปสืบว่าคุณเป็นใครจริงไหมครับหนึ่งนะครับถ้าจะสืบสาวเราเรื่องกันจริงๆก็คือคุณเป็นใครทำไมเอาโน้ตของจีนนะที่บอกที่รัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์บอกว่ามันเป็นโน้ตของ
6: เป็นโน้ตของจีนมาข่มขู่
0: นั่นแหละครับทำไมเอามาส่งบนเวทีเพื่อที่จะบัฟกันใครจะลืมนะครับเกาหลีก็ใช่ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนใช่ไหม
1: ครับ
0: นะเกาหลีใต้ก็จัดอยู่ในวงนั้นแล้วมันก็เกิดกรณีนี้ขึ้นมาเหมือนกับจะประจานว่าจีนเนี่ยใช้อำนาจข่มขู่ใช้อิทธิพลข่มขู่เพื่อปิดปากไม่ให้พูดอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราฟังจากโฆษกกระทรวงต่างประเทศที่เหมาหนิงใช่ไหมฮะเหมาหนิงออกมาโต้เลยบอกละครนะครับละครฉากใหญ่เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละก็คือมันก็คือประเด็นเอาว่าอย่าลืมนะครับว่าระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยมันไปฟ้องร้องกันถึงศาลระหว่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็คณะอนุญาโตตุลาการศาลก็ได้ตัดสินว่าจีนนั้นเนี่ยได้อ้างว่าเจ้าของเป็นพื้นที่เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายทะเลสากลแล้วก็ไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในเรื่องของระหว่างประเทศอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับจีนก็ตอบโต้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะลืมนะครับว่าไอ้ที่จีนเขาใช้ข้ออ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของก๊กมินตั๋งนะครับตั้งแต่ยุคเจียงไคเชกนู่นที่เขาเรียกว่านายดัชไลนะครับไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่ในยุคปัจจุบันเป็นคนทำนะฮะนายแดชไลน์เนี่ยมันเป็นแผนที่ซึ่งทำกันมาตั้งแต่ปี1947
6: ก่อนการปฏิวัติซะด้วยซ้ำ
0: ก่อนปฏิวัติครับนายแดชไลน์แต่ถ้าจะบอกว่าคอมมิวนิสต์จีนเป็นคนทำเนี่ยก็เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนนายแดชไลน์เนี่ยเป็นเพนแดชไลน
6: ์จากนายเป็นเพน
0: อันนี้จีนทำจริงนะครับเพราะว่าไอ้ขีดที่10เนี่ยคือไปขีดใส่ไต้หวันเลยคือไอ้นายแดชไลน์เนี่ยมันยังไม่มีขีดที่ไปแต้มใส่ไต้หวันนะครับแต่ว่าตอนเป็นเพนแดชไลน์เนี่ยไปแต้มใส่ไต้หวันเลยนะครับก็แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนมือก็ลองนึกอย่างนี้นะครับสมมติว่าก๊กเหมินตั๋งยังคงอยู่ในอำนาจเจียงไคเช็กยังคงอยู่ในอำนาจนะครับ แล้วก็สมมุติว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกเจียงไคเช็กบดขยี้นะครับแล้วก็หนีมาอยู่ตรงภาคเหนือของประเทศไทยสมมุติว่าเป็นเหมือนกองกำลัง 9.3 กองพล 9.3 นายพลต้วนเนี่ยนะฮะสมมุติว่านะครับโลกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเชื่อผมไหมโลกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เพราะว่าเจียงไคเช็กนั้นนะครับมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับมหาอำนาจอย่างอเมริกาก็จะแบ่งผลประโยชน์กันที่ทะเลจีนใต้นั้นนะครับแบบมันมีแร่เอื้อด้วยเลยเอามาเลยอะไรพวกนี้นะครับก็จะแบ่งกันแต่ทีนี้เนื่องจากว่าจีนเนี่ยมันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นโลกต่างขั้วกับมหาอำนาจประชาธิปไตยอย่างอเมริกามันก็เลยกลายเป็นศัตรูกันหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับพอหลังจากนั้นก็มันก็คือสงครามเย็นเป็นต้นมานั่นแหละครับก็สู้วัดเปลี่ยนกันแต่ว่าพอสหภาพโซเวียตล่มสลายเห็นไหมครับมันก็เกิด globalization ขึ้นเมื่อปี1992ก็ที่เราแปลว่าโลกาภิวัตน์นั่นแหละแล้วคนที่ทำโลกาภิวัตน์ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คืออเมริกาอเมริกาเป็นคนทำเพราะสแกนไปแล้วทั้งโลกนี้ไม่มีคู่แข่งพอไม่มีคู่แข่งทั้งโลกนี้ก็คือผลประโยชน์ของฉันดูได้จากไหนฮะดูได้จาก World Trade Organization นะครับจริงๆก่อนที่มันจะเกิด WTO ขึ้นเนี่ยนะฮะมันมีการประชุมรอบอุรุกวัยเนี่ยไม่รู้กี่รอบนะฮะคุยกันอยู่สองเรื่องนะครับผมก็ทำข่าวอยู่สมัยนั้นนะครับคุยกันอยู่สองเรื่องครับว่าเรื่องภาษีต่างตอบแทนในเรื่องของสินค้าแล้วภาษีต่างตอบแทนในเรื่องของบริการทำยังไงอะไรพวกนี้นะครับก็คุยกันอยู่งั้นแหละก็อุรุกวัยเนี่ยเป็นกุลุตเลยนะคุยกันแล้วคุยกันอีกแต่พออเมริกาเข้ามาเท่านั้นนะบอกว่ามันจะยากอะไรก็เป็นการลดภาษีการค้าแบบต่างตอบแทนฉันลดให้เธอเธอก็ลดให้ฉันแต่อเมริกาเอาข้อที่3ครับมาเติมก็คือว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
6: อ
0: ันนี้แหละที่ทำให้เกิดคนอย่างสตีฟจ็อบส์นะฮะเกิดบิลเกตส์นะครับแล้วก็ปูรากฐานไว้ให้อย่างอีลอนมัสก์นะครับจากจอร์จเบโซสอะไรพวกนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นมากับพื้นฐานอันนี้แล้วคนที่ผลิตทรัพย์สินทางปัญญาตามทรัพย์สินทางปัญญาในราคาถูกแต่เอาออกมาขายแพงให้อเมริกาก็คือจีนครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละที่เขียนเศรษฐกิจพิเศษต่างๆนะครับผลิตนั่นผลิตนี่นะครับแต่จีนอย่าลืมนะครับเขาเปิดพื้นที่มาตั้งแต่สมัยตั้งเสี่ยวผิง1978นะครับแล้วสีเจิ้นผิงเพิ่งมาประกาศอีไตอีลู่181เส้นทางเมื่อปลายปีนะครับตุลาคมปี2013นั่นหมายความว่าไทม์ไลน์35ปีนะครับที่อเมริกาได้ผลประโยชน์จากโลกนี้เป็นส่วนใหญ่แต่เพียงผู้เดียวดูจากไหนครับดูจากตลาดทุนครับตลาดทุนตลาดทุนของอเมริกาเนี่ยมีมูลค่าทุกวันนี้นะครับคือ50ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งที่มูลค่าความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจของอเมริกามีอยู่31ล้านล้านเอามาเติมจากไหนอีกตั้งเกือบ20
6: ล้านล้านค่ะ
0: นั่นแหละครับนี่คือผลประโยชน์ของโลกครับแล้วก็มันจะไปอย่างไรและเรายังมีประเด็นอย่างเรื่องถล่มพม่าก็แล้วคิดว่าบินออนไลน์จะได้ไปเยือนประเทศไหนอีกไหมในอาเซียนได้กัน
6: นั่นแหละสิคะช่วงนี้เขาก็มาเยือนทั้งอินเดียทั้งไทยเราด้วยนะก่อนไปตั้งหลายประเทศนะเพื่อจะไปต้องการให้คนรักอะไรรับรองเขาด้วยนะ
0: แล้วบินออนไลน์จะได้ไปไหนอีกไหม
6: สนุกแน่ครับ
1: ติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะครับ
6: พรุ่งนี้นะคะ
1: วันนี
6: ้
1: เวลาหมด
6: ใช่ค่ะ
1: ครับผมลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สว
6: ั
0: สด
6: ีค่ะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดย FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณพิชริตนามเจริญดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Mcot News FM 100.5 ก็จะเห็นเราทั้ง2คนแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะสภาพอากาศในบ้านของคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างอย่างวันนี้อสมทแดดดีเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเย็นนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันในช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ค่ะแอนขอเริ่มต้นนะคะในประเด็นนี้กันก่อนเลยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนเฉลิมฉลอง50ปีการทูตในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันที่14ถึง16กันยายนตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามสำนักพระราชวังแจ้งประกาศเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นกระทรวงการต่างประเทศระบุนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพค่ะภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความและภาพขณะทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระกรุณาให้พลเอกศิวะมรมรทัตค่ะกรมวังผู้ใหญ่เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมามอบให้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด5รอบอายุครบ60ปีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะนี่ก็เป็น2ประเด็นที่เริ่มต้นในเช้าวันนี้ค่ะมากันที่ประเด็นใหญ่ที่หลายท่านติดตามกันอยู่นะคะก็คือเรื่องของสมีโชติกับสีกาเอซึ่งเมื่อวานค่ะทางเจ้าหน้าที่มีการแถลงความคืบหน้าแถลงภาพรวมของคดีนี้โดยทางกองปราบปรามค่ะก็คุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กับสีกาเอค่ะนางสาวปุญญวีสีกาคนสนิทมาจากกองปราบปรามไปฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งพร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วยระหว่างเดินขึ้นรถควบคุมผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามทั้งสองคนถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคลิปเสพเมถุนในกุฏิอย่างโจ่งครึ่มซึ่งถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองคนก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะคะซึ่งทางตำรวจได้นำตัวทั้งสองคนนั่งรถไปคนละคันค่ะล่าสุดนะคะศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวทั้งสองคนตามที่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวไปส่วนการแถลงเมื่อวานนี้นะคะรายละเอียดเนี่ยก็คือเรื่องของพฤติกรรมค่ะเนื่องจากว่ามีผู้มาร้องว่าทั้งฝั่งของสมีโชติกับสีกาเอมีการทุจริตเงินวัดย้อนไปตั้งแต่15กรกฎาคมที่ผ่านมามีเบาะแสจากพลเมืองดีโดยระบุว่าสงสัยว่าเกิดการทุจริตจากการตรวจสอบหลักฐานและก็มีการอนุมัติขอศาลออกหมายจับก็คือทั้ง2คนเลยนะคะทั้งฝั่งของสมีโชติและก็รวมไปถึงสีกาเอโดยในข้อหาของพระวจิรยานอติโชติหรือสมีโชติในข้อหาเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสมคบกันฟอกเงินส่วนสีกาเอค่ะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดยักยอกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินเวลามีคนมาทำบุญค่ะก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดวัดยังคงอยู่แต่ว่าเงินนั้นไม่ได้เข้าไปในวัดแต่เข้าไปในบัญชีส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องตำรวจก็มีการค้นไป6จุดด้วยกันใน4จังหวัดเมื่อวานนี้ทั้งในกรุงเทพปทุมธานีอยุธยาปุรีรัมย์พบทรัพย์สินค่ะกว่า215ล้านบาทเป็นเงินสดอยู่ในกุฏิของอ อดีตเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะ138ล้านมีทองคำแท่งมูลค่ากว่า70ล้านก็คือมีน้ำหนัก 1,000 บาทอะค่ะนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารเส้นเงินมี2เส้นเงินใหญ่ๆด้วยกันก็คือเรื่องของการออกใบอนุโมทนาบัตรในการซื้อวัตถุมงคล 2.8 ล้านแล้วก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรบริจาคบำรุงวัดอีก89ล้าน2ส่วนรวมกันก็ปาไป92ล้านแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบบัญชีก็พบว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ไม่ได้เข้าไปในบัญชีวัดเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะเชื่อได้ว่าน่าจะมีการทุจริตเงินวัดจริงซึ่งก็มีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาด้วยนะคะมีการโอนเงินออกจากมูลนิธิแล้วก็เข้าไปในบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสซึ่งมูลนิธินี้เป็นมูลนิธิเถื่อนไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของทุกๆฉบับเลยนะคะอย่างในข่าวสดค่ะสมีโชติสีกานอนคุกยึด720ล้านเคยล้มละลายแต่จู่ๆก็รวยขึ้นมาแชร์เออยู่ในวัดมา20ปีทั้งเงินสดทองบ้านหลายหลังสอบข้ามคืนยังปฏิเสธยักยอกแจงย้ายโต๊ะกลมอัปมงคลคุมตัวสมีโชติสีกาเอฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานศาลยกคำร้องขอปล่อยตัวส่งตัวเข้าเรือนจำสระบุรีตำรวจสอบเครียดทั้งสองให้การปฏิเสธด้านสอบสวนกลางร่วมกับปปง.เปิดแถลงแผนประทุษกรรมในคดีพบเส้นเงิน2เส้นแชร์ตั้งมูลนิธิเถื่อนรับโอนเงินออกไปอนุโมทนาบัตรโอนเงินเข้ามูลนิธิแต่ไม่นำเข้าบัญชีวัดตำรวจเผยลุยค้น6จุด4จังหวัดทั้งอยุธยากทม.ปทุมธานีบุรีรัมย์ยึดเงินสดทั้งสกุลไทยและสกุลต่างประเทศโฉนดที่ดินพระเครื่องรวมกว่า720ล้านประสานปปง.ขยายเส้นทางการเงินพบประวัติสีกาเอกเคยล้มละลายเมื่อปี62อีก3ปีต่อมาก็พ้นจากบุคคลล้มละลายมีบ้านมีทรัพย์สินมากผิดปกติทั้งที่ไม่ได้ทำงานอะไรค่ะ
0: ค่ะในส่วนของสีกาเอนะคะทราบว่าเข้ามาอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี2550ค่ะเป็นโยมอุปถากทราบเพียงว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562แล้วก่อนที่จะปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายในปี2565แล้วหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มมีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินโดยการปากคำผู้ต้องการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2รายนะคะสีกาคนสนิทหรือสีกาเอนะคะก็ปฏิเสธแล้วก็อ้างว่าเงินมาจากการหารายได้จากการทำมาหากินแต่ตำรวจยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเป็นเส้นเงินโดยไม่ปรากฏที่มาของทรัพย์สินเงินทองไม่มีอาชีพและมีการใช้เงินผ่องถ่ายไปซื้อทรัพย์สินอื่นซึ่งทรัพย์สินของสีกาเอนะคะก็เพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะทั้งที่ไม่มีรายได้ก็จะมีทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทรถยนต์ Toyota Fortunerแล้วก็เงินฝากธนาคารอีกกว่า5ล้านบาทโดยอำพรางเป็นการถือครองด้วยการใส่ชื่อลูกสาวค่ะซึ่งในข่าวนี้นะคะก็มีพาดข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกันค่ะฝากขังนอนคุกสมีโชติเอยึดทรัพย์432ล้านคู่รักโต๊ะกลมปิดปากสนิทสอบข้ามคืนแจ้ง4ข้อหาตั้งสมภารท่าการร้องแทนศาลอาญาคดีทุจริตภาค1จังหวัดสระบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาเอหลังนำตัวฝากขังผัดแรกในคดีทุจริตเงินวัดและร่วมกันฟอกเงินค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะก็มีเกี่ยวกับประเด็นบรรยากาศภายในวัดค่ะก็เห็นว่าบางตาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะส่วนที่กุฏิเจ้าอาวาสก็ยังมีเชือกกั้นโดยรอบมีสติกเกอร์ติดห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังป้องกันพื้นที่ไว้เป็นการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งพระพิพัฒนศาสนากิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องและรองคณะรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนื่องจากพระวจิรยานเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ลาสิกขาไปเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงเลยต้องมีการแต่งตั้งรักษาการขึ้นมาค่ะอีกฉบับมัดนินเดลีนิวส์นะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวค่ะเค้น6ชั่วโมงรวดฝากขังสมีโชติสีกาตำรวจค้านประกันยึดทรัพย์720ล้านสมีโชติสีกาเอคอตกศาลอาญาคดีทุจริตภาค1ไม่อนุญาตประกันตัวชั่วคราวส่งฝากขังเรือนจำสระบุรี สอบสวนกลางแฉพฤติกรรมชัดอมเงินบริจาคขายวัตถุมงคลเข้ากระเป๋ากว่า100ล้านเผยลุยค้นเป้าหมาย6จุดยึดทรัพย์720ล้านปปง.จ่อแกะรอยเส้นทางการเงินขยายผลจับผู้เกี่ยวข้องยังไม่ชัดโยงทุนเทารอสอบเพิ่มเติมด้านเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องรั้งตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะช่วงนี้พักกันครู่นึงช่วงหน้ามาติดตามคดีโกงสอบกันต่อเมื่อวานนี้นะคะไปขยายผลค่ะสามารถจับได้เป็น2เจ้าหน้าที่ DSI ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นเรื่องของ DSI ที่สามารถไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่2 DSI กันได้นะคะก็เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทุจริตสอบท้องถิ่นโดยเมื่อวานนี้ค่ะปฏิบัติการนี้นำโดยบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำเจ้าหน้าที่ปปป.ค่ะเข้าไปจับกลุ่ม DSI 2คนนะคะคือนายอิทธิพลเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการจับได้ที่ชลบุรีกับอีกคนคือนายอนุรักษ์ค่ะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจับกุมได้ที่บ้านพักในกรุงเทพจากการไปตรวจค้นค่ะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนะคะก็พบว่าไปค้นแล้วน่าจะมีการซื้อบ้านใหม่ค่ะพอไปค้นต่อไปที่บ้านในแถวดอนเมืองนะคะก็พบว่าเป็นบ้านหรูย่านดอนเมืองเพิ่งจะซื้ออยู่ระหว่างการตกแต่งมูลค่า 19-20 ล้านผู้ต้องหาก็ยอมรับนะคะว่าเพิ่งจะซื้อมาไม่นานทางด้านอธิบดี DSI สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงวินัยร้ายแรงทันทีแล้วก็ขยายผลสอบเพิ่มเติมค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการคุมตัวนายอนุรักษ์นะคะมาที่อาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเจ้าตัวมีการวิ่งหลบสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะทั้งนี้หลังจากนั้นค่ะทางเจ้าที่มีการแถลงการจับกุมนะคะเพราะว่าไปพบว่า2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันกับการเรียกรับเงินกับผู้สมัครสอบ

0: เข้ามาเพื่อที่จะจ่ายเงินเข้าไปบรรจุนะคะจนสามารถรวบรวมผู้สมัครได้701คนจ่ายเงินมัดจำ2ครั้งมูลค่ารวมถึง55ล้านบาทแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ตามที่อ้างทำให้นายกเองนั้นถูกทวงเงินจนหลบหนีก่อนตัดสินใจเอาพยานหลักฐานแฉขบวนการนี้จนนำมาซึ่งการจับกุมทั้ง2คนได้แต่ว่าทั้ง2คนก็ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ Daily News ค่ะสังเวยโกงสอบเช้าตำรวจตะครุบ2เจ้าหน้าที่ DSI รับเงินนายกเฮง55ล้านเลขาปปช.แย้มใกล้จบเอี่ยวคดีโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตำรวจปปป.ตะครุบ2เจ้าหน้าที่ DSI นอกรีดตัวกลางในการรับเงินนายกเฮง55ล้านซื้อ701ตำแหน่งกระทรวงยุติธรรมเต้นจี้ต้นสังกัดไล่พ้นตำแหน่งป้องกันข้อคอรหาเลขาปปช.แย้มสำนวนใกล้สมบูรณ์เข้าช่วงปลายรวบรวมหลักฐานแยก 3-4 กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาเตรียมฟันตัวการใหญ่ควบคู่เร่งอายัดทรัพย์ด้านนายกแถลงผลยึดอายัดทรัพย์คนเกี่ยวข้องแล้ว320ล้านแจ้งทำหนังสือถามผบตร.ปมทองเจือไม่อยากตอบลอยๆยันไม่รู้เรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์แค่คนร่วมงานค่ะ
1: ค่ะในส่วนของที่นายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อวานนี้ร่วมกับปปง.นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็แถลงผลการดำเนินคดีร่วมกับปปง.ปปช.ปปท.และตำรวจสอบสวนกลางค่ะยืนยันได้ยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายทุจริตแล้วกว่า320ล้านบาทลั่นเดินหน้าปราบปรามให้สิ้นซากนะคะและดำเนินคดีคนผิดถึงที่สุดไม่ละเว้นเพื่อเรียกความเชื่อมั่นพร้อมกับคืนความยุติธรรมให้กับคนที่สอบได้ค่ะซึ่งจากการสอบสวนและตรวจสอบเส้นทางการเงินสำนักงานปปง.ได้ยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดไปแล้วมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมยืนยันชัดเจนว่ารัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ใครหากพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงใครก็ดำเนินคดีอย่างโปร่งใสและถึงที่สุดนอกจากนี้ยังชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนายกก็ระบุว่าได้ทำหนังสือสอบถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนตามข้อเท็จจริงเพื่อจะได้นำมาตอบสังคมได้อย่างตรงไปตรงมาค่ะยืนยันว่าไม่รู้เรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์แค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นหากกระทำผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะรวบ2 DSI แก๊งโกงสอบสอทอพัวพันนายกเฮงหนูแถลงอายัดกว่า320ล้านบาทนายกนำแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นยึดอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านลั่นต้องปราบปรามให้สิ้นซากเผยส่งข้อมูลทองเจือชาติกิจเจริญสอบถามตำรวจถูกโยงมีเอี่ยวขบวนการทุจริตอ้างเอาไว้ชี้แจงเผื่อมีใครสอบถามปัดไม่รู้เรื่องส่วนตัวไปทำอะไรบ้างนอกเหนือจากงานค่ะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของกิลนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการจัดงานปีใหม่ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะที่ป่าตองภูเก็ตเท่านั้นนะคะก็ยังมีทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือแม้แต่ในกรุงเทพมหานครเองก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยแล้วก็เพราะว่ายังมีกลุ่มมวลชนนะคะที่ไปเดินขบวนต่อต้านการจัดงานค่ะซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะก็มีทั้งเรื่องของพิธีการที่เขาทำพิธีล้างบาปซึ่งเจ้าหน้าที่คนนึงก็ยืนยันว่าการจัดปีใหม่ของชาวบิวค่ะไม่มีพิธีล้างบาปให้ทหารหรือว่านักรบที่ปลดประจำการหรือผู้พักรบเรื่องนี้เป็นการกล่าวหาใช้ถ้อยคำรุนแรงทำให้เสียหายทั้งที่ทุกวันศุกร์ก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงปีใหม่ของชาวบิวก็จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรถบรรทุกค่ะก็นำอาหารไปส่งผู้ที่สนับสนุนส่งอาหารเรียกว่าโคเชอร์มาจากกรุงเทพและชาวบาดนี้ค่ะก็มีการยื่นขอจดทะเบียนเป็นศาสนสถานในอนาคตด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าจะมีการสูญเหรียญหรือไม่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งของสงครามหรือเปล่านะคะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานยิวที่ตำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่จะสั่งสอบเอาผิดค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะมท.2ลั่นยิวไม่นานรู้แน่สอบเกลารูดปมที่ดินหุ้นเกี่ยวกับนอมินีไล่พ้นไทยมท.2ลั่น

0: กอย่างต้องชัดเจนและจบในไม่ช้านี้ลุย8ริ้วสั่งสอบที่มา3ร่างปริศนาให้ย้ายไปเจริญกรุงย้ำต้องรู้ว่าเป็นใครและมาจากไหนตายเมื่อไหร่สาเหตุอะไรและเร่งกรมที่ดินกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไล่เปี้ยธุรกิจหุ้นที่ดินหากเป็นนอมินีไล่พ้นไทยทันทีส่วนภูเก็ตชาวบัดป่าตองเหงาชาวบ้านยังข้องใจอยากรู้ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่มีรายได้เข้าจังหวัดเท่าไหร่ส่งเงินไปต่างประเทศหรือไม่ส่วนเจ้าหน้าที่โต้จัดปีใหม่จริงไม่ใช่ล้างป่าเตรียมขออนุญาตเป็นศาสนสถานค่ะ
1: ค่ะในระหว่างที่มีการลงพื้นที่เมื่อวานเนี่ยค่ะนายพลพีก็ได้กล่าวถึงรายละเอียดอีกว่าสำหรับร่าง4ร่างที่อยู่ในสุสานนะคะร่างผู้เสียชีวิตรายแรกเนี่ยญาติได้มาแสดงเจตจำนงแล้วที่จะขอเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเคลื่อนย้ายค่ะรวมถึงขั้นตอนและเงื่อนไขในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบค่ะโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นสำคัญค่ะขณะที่พาดหัวของไทยรัฐนะคะก็จะมีมท.2ลุยสุสานยิวถกหน่วยงาน8ริ้วขีดเส้น7วันได้ข้อสรุปมท.2ลงพื้นที่ตรวจสุสานยิวและประชุมรับฟังข้อมูลเพื่อหาข้อยุติกำชับให้ผู้ว่าราชการฉะเชิงเทราและนายอำเภอตรวจสอบและเปรียบเทียบรายละเอียดการอนุญาตนัดประชุมออนไลน์ในวันที่13กันยายนเร่งรวบรวมข้อมูลและสรุปแนวทางทุกประเด็นตั้งกรอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันค่ะ
0: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นการเมืองกันค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นการเมืองกันนะคะก็มีเรื่องของการหัวสวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยอย่างเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตสนับสนุนร่างพรบ.งบประมาณขอไปคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมค่ะรวมไปถึงประเด็นที่มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีเอกสารเกี่ยวกับการหัวสวออกมาเป็นพยานค่ะกลับคำให้การโดยบอกว่าเป็นเอกสารหลุดเนื่องจากว่าถูกข่มขู่นะคะมีพาดหัวข่าวค่ะ Daily News นะคะบอกว่าพยานดอดกลับคำให้การคดีหัวสว.ป่วนเอกสารหลุดข่มขู่ขวัญผวานายกยานยังไม่พร้อมรับมติกกต.วันเกิด60ปีมูงเงียบนิมนต์เกจิเจิมนายกมูงเงียบวันเกิดนิมนต์เกจิเมืองตรังเจิมกระหม่อมลงยันบนโต๊ะทำงานปิดทองนรสิงห์บนตึกไทยคู่ฟ้าเสริมสิริมงคลวันเกิด13กันยายนยันไม่พร้อมรับมติกกต.ปมหัวสว.เหตุไม่เกี่ยวเรื่องผิดกฎหมายเรื่องขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลอนุทินไม่ทำไม่ปิดประตูกล้าทำร่วมรัฐบาลบอกทุกอย่างเป็นไปได้หมดไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสย้ำสัมพันธ์เพื่อนสนิท10ปีธรรมนัสด้านเอกสารพยานคดีหัวสว.หยุดหลังยื่นหนังสือประธานกกต.ปลายปี68ขอกลับคำให้การอ้างถูกข่มขู่ล่อลวงยัดคดีให้สัตว์ทอดพรรคภูมิใจไทยพร้อมขอกลับคำให้การทั้งหมดส่วนอภิสิทธิ์จี้กกต.ยึดบรรทัดฐานศาลฎีกาชี้ขาดคดีหัวสว.เตือนอย่าใช้2มาตรฐานวันซ้ำรอยผิดมาตรา157พร้อมหนุนผู้เสียหายฟ้องศาลอาญาทุจริตเอาผิดองค์กรอิสระขณะที่วีระเปิดเอกสารกรรมการชุดที่26เปิดเผยที่มาของการทำโพยหัวมีนักการเมืองหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงคนหนึ่งเป็นตัวต้นคิดด้านธรรมนัสยันกล้าทำเป็นหนึ่งเดียวหนุนงบประมาณ70ไม่มีแตกแถวย้ำยึดประโยชน์ประชาชนสิ่งใดไม่ถูกต้องพร้อมตรวจสอบไม่มีอคติทางการเมืองค่ะ
1: ค่ะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองเมื่อวานก็มีการแถลงที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยค่ะโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคแถลงถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพิจารณาคดีหัวสว.ในวันที่14กันยายนนี้ว่าขอเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของกกต.ตามพระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.หน้าที่กกต.ไม่ใช่ผู้ชี้ขาดว่าใครผิดหรือถูกแต่มีหน้าที่ตามมาตรา62ที่ระบุชัดเจนเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือ ือผู้ใดกระทำการทุจริตหรือรู้เห็นทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกกต.ก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคำว่าผู้ใดครอบคลุมถึงทุกคนที่ทำผิดไม่ใช่ดุลพินิจว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นแต่ต้องยื่นค่ะซึ่งในพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะชำนาญกู้ระเบิดหนูไม่หวั่นหัวสว.มาร์กยกคดีเก่าเทียบบี้กกต.ต้องฟ้องศาลอนุทินเมินฝ่ายค้านมุ่งโจมตีคดีหัวสว.ลั่นไม่รอรับผลกกต.ชี้ขาด14กันยายนเพราะรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์ภาคใต้นะคะก็ยังคงเกิดเหตุป่วนค่ะอย่างเมื่อช่วงวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะมีคนร้ายสวมเสื้อแขนสั้นคล้ายนุ่งสโรงสะพายกระเป๋าค่ะนำจักรยานยนต์ประกอบระเบิดมาไว้ที่ริมถนนสาย42ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.ปาลัดในอำเภอมายอปัตตานีก่อนจะหลบหนีเข้าป่าละเมาะข้างทางไม่นานค่ะก็กดชนวนหลังจากที่มีรถยนต์หุ้มเกราะของตำรวจมายอขับผ่านไปทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไป4นายนะคะทางวันถัดมาค่ะ EOD ก็เข้าไปตรวจสอบปิดกั้นพื้นที่และตรวจสอบอย่างละเอียดก็คาดว่าน่าจะเป็นการตอบโต้ของฝ่ายปฏิบัติงานที่เนื่องจากตอบโต้ที่เจ้าหน้าที่ไปเปิดแผนปฏิบัติการวิสามันผู้ก่อเหตุ2รายบนเทือกเขาตะเวที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะพร้อมกับภาพในข่าวสดค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเก็บหลักฐานคนร้ายวางระเบิดจักรยานยนต์บอมอยู่ที่อำเภอมายอปัตตานีเป็นเหตุให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บเป็น4นายนะคะคาดว่าเป็นการก่อเหตุตอบโต้จับตาย2ศพบนเทือกเขาตะเวจักรยานยนต์บอมใต้ตอบโต้จับตายศรีหศักดิ์เข้มงานข่าวกรองเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรุดตรวจสอบจุดคนร้ายลอบวางปึ้มรถจักรยานยนต์ริมถนนที่มายอปัตตานีเป็นเหตุให้ตำรวจ4นายที่นั่งมาในรถหุ้มเกราะบาดเจ็บหูอื้อและหน้าอกขณะขับผ่านพอดีพบว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่เพื่อต้องการตอบโต้เจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ค่ะในมุมของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ค่ะก่อนขึ้นประชุมนะคะก็ได้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องทำควบคู่กันทั้งมิติด้านความมั่นคงการพัฒนาซึ่งโครงการต่างๆของสอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบมีเอกภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยยึดแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ขณะที่ทางฝั่งประเทศมาเลเซียค่ะก็ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข และก็อยู่ระหว่างพิจารณาตัวผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่รวมถึงเตรียมหารือเรื่องการสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียแต่ว่ารั้วนี้จะต้องมีการนำระบบกล้องและอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเสริมการทำงานเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายสินค้าเถื่อนและยาเสพติดโดยที่ต้องไม่กระทบต่อการเดินทางและการค้าขายของประชาชนด้วยค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชน ขอโทษค่ะมีค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีพาดหัวค่ะศรีหศักดิ์สั่งเข้มแผนชายแดนใต้เน้นเอกภาพยกระดับป้องกันศรีหศักดิ์สั่งการกรองโครงการชายแดนใต้เน้นคุ้มค่ายกระดับเตือนภัยอันนี้ก็เป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะ
0: ส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ลุ้นกันต่อค่ะอาจจะมีใน 1-2 เดือนนี้เพราะว่าประชาชนหลายคนก็บอกว่าอยากจะให้ต่อแล้วสิ้นเดือนนี้ก็จะหมดไทยช่วยไทยพลัสในรอบนี้แล้วนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ค่ะมีลุ้นไทยพลัสต่อ 1-2 เดือนเอกนิติบอกกำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อยู่แย้มอาจได้ 1-2 เดือนขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนสุรศักดิ์เผยชงครม. 22 กันยายนนี้ไทยเที่ยวไทยพลัสรอฟทยันแอร์พอร์ตลิงก์ไปต่อหลัง30กันยายนค่ะ
1: ค่ะในส่วนของไทยเที่ยวไทยพลัสที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะก็กระทรวงการคลังค่ะกับกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้มีการหารือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องแนวทางของโครงการค่ะให้มีการสนับสนุนใน2ส่วนก็คือการอุดหนุนทั้งค่าที่พักและไวเชอร์สำหรับใช้จ่ายในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสำหรับวงเงินโครงการจะมาจากเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทโดยกำหนดไว้ว่าไม่เกิน 3,500 ล้านบาทซึ่งลดลงจากกรอบเดิมที่ราว 4,000 ล้าน
3: ล้านบาทนะคะโดยจะมีการอุดหนุนค่าที่พักสูงสุด 1,500 บาทต่อคืนแจกไวเชอร์สูงสุด 2,000 บาทการอุดหนุนด้านที่พักนะคะรัฐจะสนับสนุนแบบจำนวนคงที่โดยจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนหรือคิดเป็นเงินสนับสนุนค่าที่พักสูงสุด 7,500 บาทต่อคนหากใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนนะคะส่วนที่เหลือนอกจากนั้นก็จะเป็นการออกเองค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีพาดหัวกรณีนี้ไว้ว่าสุรศักดิ์เอาแน่ไทยเที่ยวไทย1ล้านสิทธิ์ดีเดย์พฤศจิกายนงบ 4,000 ล้านช่วยค่าที่พักช็อปชงครม.กันยายนลงทะเบียนตุลาคมบอร์ด EV เคาะภาษี3เทียหอการค้าหอการค้าหนุนดึงลงทุนเพิ่มชงครม.เคาะไทยเที่ยวไทย22กันยายนวงเงิน 4,000 ล้านบาทลงทะเบียนตุลาเริ่มใช้พฤศจิกากระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส4คาดหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านประชาชนเชียร์ต่ออายุไทยช่วยไทยอีก2เดือนค่ะ
0: ส่วนเอเจนต์เกมนะคะเราก็ต้องเกาะติดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาของไทยค่ะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวความพร้อมนะคะว่าคาดหวังค่ะมั่นใจว่านักแบดมินตันของไทยจะคว้ามาอย่างน้อย 1-2 เหรียญส่วนตัวลึกๆในใจก็น่าจะมีเหรียญทองมาครองด้วยนะคะส่วนกีฬากอล์ฟทีมชาติไทยชุดเอเจนต์เกมค่ะระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกยะนะคะจังหวัดไอจิของประเทศญี่ปุ่นค่ะกีฬากอล์ฟเองก็มีความพร้อมในการส่งนักกีฬาไทยเข้าไปร่วมการแข่งขันเช่นเดียวกันนะคะพาดหัวข่าวในหน้ากีฬาของ Daily News ค่ะก็พาดหัวข่าวว่าโปรเปียโนนำทีมป้องกันแชมป์เอเชียนเกมเมย์ส่งท้ายเอเชียนเกมหวังคว้าเหรียญวิวเน้นทีละรอบในขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นเขาก็มีข้อห้ามในการนำผักและผลไม้เข้าประเทศเขาด้วยนะคะญี่ปุ่นห้ามผักผลไม้เนื้อสัตว์ห้ามนำเข้ามาอาจติดคุก3ปีค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: เวลา 8:00 น.

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่ม15กันยายนนี้กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันซึ่งล่าสุดราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรโดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทางนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนรัฐบาลเร่งเข้า OECD ตั้งเป้าปี2571นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งเดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตั้งเป้าปี2571โดยไม่ได้มุ่งเพียงสถานะสมาชิกแต่ใช้มาตรฐาน OECD เป็นตัวเร่งปฏิรูปประเทศตั้งแต่เศรษฐกิจการลงทุนภาษีระบบราชการแรงงานดิจิทัลไปจนถึงการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยขณะนี้ไทยเข้าสู่ขั้นตรวจสอบเชิงเทคนิคหลังส่งบันทึกเบื้องต้นให้ OECD เมื่อวันที่8ธันวาคม2568โดยคณะกรรมการเชิงเทคนิคของ OECD จำนวน25คณะจะตรวจสอบกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของไทยในแต่ละด้านเพื่อเสนอประเด็นที่ต้องปรับปรุงรัฐบาลได้มอบหมาย34หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโดยมีกลไกระดับชาติที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับและเร่งรัดให้การปรับกฎหมายและนโยบายเดินหน้าอย่างเป็นเอกภาพเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงว่าไทยจะเข้า OECD ได้เมื่อใดแต่คือระหว่างทางประเทศไทยจะยกระดับได้มากเพียงใดทั้งการเพิ่มผลิตภาพสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมลดขั้นตอนและภาระของภาคธุรกิจทำให้ระบบราชการคล่องตัวและโปร่งใสขึ้นรวมถึงพัฒนาคนไทยให้มีทักษะพร้อมสำหรับเศรษฐกิจใหม่ทั้งนี้ปี2571เป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยกำหนดโดยไทยยังต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการ OECD ในแต่ละด้านรวมถึงปรับปรุงกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก่อนที่คณะมนตรี OECD จะพิจารณารับไทยเป็นสมาชิกในขั้นสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: M-Cot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: M-Cot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สวัสดีทักทายยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะเช้าวันที่12นะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ค่ะ12นะคะวันเสาร์12กันยายน2569พร้อมเดินทางและแชร์ความสุขกันนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะเช้าไปจนถึง11โมงเลยนะคะยังคงอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันแชร์เรื่องราวดีๆนะคะข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะใครเดินทางใครขับรถใครขับขี่ก็อย่าลืมนะคะระมัดระวังนะคะถ้าใครเจอฟ้าเจอฝนฝนตกก็ขับรถกับขี่รถใช้ความเร็วสักนิดหนึ่งละกันนะคะเมื่อวานนี้เราก็เกิดเหตุสลดนะคะรถชนในพื้นที่นาชะอังนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายนะคะที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนั่นเองค่ะเพราะนั้นถนนลื่นเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะฝากความห่วงใยตรงนี้ในช่วงของกระดกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: ชีวิตคนเราย่อมเจอกับอุปสรรคนะคะคุณผู้ฟังคะบางช่วงชีวิตเนี่ยมันยากจนเราคิดว่าเอ๊ะมันจะผ่านไปได้ยังไงหรือผ่านไปไม่ได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังเจอช่วงชีวิตที่ยากเนี่ยอุปสรรคเยอะก็แค่ค่อยๆไปและไม่ประมาทนะคะวันนั้นไม่ต้องรีบร้อนค่ะค่อยๆประคับประคองตัวเองไปอาจจะเสียเวลาไปบ้างอาจจะต้องหยุดพักไปบ้างแต่สุดท้ายถ้าเราไม่ยอมแพ้นะคะเราก็จะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนเป็นกำลังใจส่งพลังดีๆส่งเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังที่เราฟัง2คลื่นพร้อมกันนะคะที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: M-Cod Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: พรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงเวลาบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะก็ยังอยู่ที่เรื่องราวของการเปิดของกลางนะคะของทิชโชตค่ะที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB เนี่ยตรวจยึดมาได้หลังจากที่เมื่อวานนี้มีนะคะในส่วนของการจับกุมนะคะนะซึ่งก็เป็นคดียักยอกเงินวัดดังอยุธยาค่ะพบว่ามีเงินฝากในบัญชีสูงถึง290ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงเงินสดมากกว่า138ล้านบาทและพบว่าทองคำเนี่ยนะมีหนักกว่า 1,000 บาทนะคะ 1,000 บาททองคำนะคะรวมกว่า70ล้านบาทนั่นเองค่ะรวมมูลค่าของกลางที่พบในกุฏินะคะพุ่งไปถึง205ล้านบาทนะคะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าโหรวยไม่ไหวแล้วอันนี้นี่คือของแท้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ก็นำมาอัปเดตกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็เรียกได้ว่านะคะได้ตรวจนะคะตรวจแล้วก็เอาของกลางเนี่ยไปนับแล้วก็ได้มีการแถลงนะคะในส่วนของจำนวนให้เราได้ทราบกันด้วยอัปเดตกันในช่วงของบอกข่าวเล่าเรื่องคนทำสิ่งไม่ดีสุดท้ายก็ได้รับผลกรรมนะคะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วงบอก

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shop Mania ค่ะ

แบ่งปันช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะเดินทางพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะเรื่องราวของการหลอกลวงก็ยังเป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเตือนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็น้องๆ นะคะในช่วงของเยาว

ชนหรือว่าเจนซีนะคะที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์มากขึ้นนะคะทุกๆวันเลยค่ะคุณผู้ฟังนะซึ่งเด็กหญิงวัย19ปีรายหนึ่งนะคะออกมาพูดทั้งที่ยังร้องไห้สึกสะอื้นค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปให้การช่วยเหลือหลังจากเธอเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกสูญเงินไปหลายแสนค่ะนะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่านะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงออนไลน์คนในวัยเช่นเธอก็กำลังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงเช่นนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็อยากจะนำเรื่องนี้มาบอกต่อมาประชาสัมพันธ์นะคะว่าคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 19-22 ปีตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงออนไลน์สูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยพบว่าการหลอกลวงออนไลน์ที่เหยื่อเป็นกลุ่มคนในช่วงระหว่างอายุที่นุ่นได้แจ้งไปเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ207ล้านบาทเลยนะคะ 7,058 คดีประเภทคดีที่คนวัยนี้ตกเป็นเหยื่อมากที่สุดในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมคืออะไรรู้ไหมคะคุณฟังคือการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการซึ่งรวมกว่า 5,160 คดีมูลค่าความเสียหายอยู่ประมาณ24ล้านบาทแต่คดีที่พบความเสียหายและก็หนักที่สุดก็คือคดีถูกหลอกแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเช่นอ้างว่าเป็นตำรวจเพื่อสร้างคดีปลอมทำการข่มขู่เหยื่อนะคะที่มีเพียงประมาณที่แม้มีเพียงประมาณ 1,020 คดีแต่สร้างความเสียหายมูลค่าถึง 1,609 ล้านบาทนะคะขออภัย169ล้านบาทนะคะ169ล้านบาทความเสียหายค่ะคุณผู้ฟังเพราะนั้นปรากฏการณ์นี้ก็เลยเกิดขึ้นก็คือคนรุ่นใหม่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงค่ะผลการสำรวจนะคะว่าทำไมนะคะน้องๆเยาวชนถึงถูกหลอกลวงนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเติบโตมาแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยเจอประสบปัญหาหรือทางออกหรือทางแก้ไขก็จะกลัวเวลาที่ถูกขู่หรือว่ากลัวความผิดอะไรต่างๆนะคะซึ่งพวกกลุ่มมิจฉาชีพเขาก็จะมีจิตวิทยานะคะที่ทำให้เกิดความกลัวเกิดความหวาดผวานะคะการกดดันอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวฝากเตือนนะคะให้ทุกคนได้ระมัดระวังนะคะนะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่นะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ข่าวทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทดสอบท่อน้ำมันพระราม3ไม่พบท่อรั่วเร่งตรวจสอบลักลอบขโมยหรือไม่กรุงเทพมหานครรายงานว่าจากการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยสรุปผลการสำรวจพบว่าผลการทดสอบแรงดันท่อไม่พบร่องรอยการรั่วหรือความผิดปกติซึ่งจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งช็อตเรช UT สแกนเพื่อตรวจสอบความหนาของท่อในบริเวณจุดเกิดเหตุและลองเลนส์ UT สแกนเพื่อตรวจสอบความหนาของระบบท่อเพิ่มเติมครอบคลุมระยะ1กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุรวมถึงเรดาร์สแกนเพื่อตรวจหาร่องรอยน้ำมันรั่วในบริเวณดังกล่าวเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของระบบท่อโดยคาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์และจะจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบด้วย UT สแกนให้กรมธุรกิจพลังงานภายในวันอาทิตย์นี้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อส่งน้ำมันโดยหากกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สามารถอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อได้จากรายงานผล UT สแกนจะต้องรอผลการตรวจสอบด้วย Intelligent Pick ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปหากได้รับอนุญาตให้กลับมาใช้ระบบท่อกลุ่มบริษัทบางจากจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้งานและตรวจสอบระบบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาพร้อมจัดส่งรายงานให้กรมธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์อย่างไรก็ตามหากตรวจพบการลักลอบนำน้ำมันไปใช้โดยผิดกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่และจะให้ความเป็นธรรมแก่กลุ่มบริษัทบางจากโดยกระทรวงพลังงานขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากกลิ่นน้ำมันโดยกลุ่มบริษัทบางจากจะดำเนินการดูดน้ำมันที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องส่วนจุดเปิดหน้าดินที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จะดำเนินการปิดโดยจะประเมินอีกครั้งว่าควรปิดเป็นการชั่วคราวหรือถาวรส่วนจุดที่ยังพบน้ำมันซึมและอาจจำเป็นต้องเปิดไว้เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันจะหารือกับผู้อำนวยการพื้นที่เพื่อกำหนดวิธีปิดชั่วคราวที่มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ถนนนายชัดชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จะประชุมต่อในวันนี้เพื่อเร่งหาสาเหตุว่าน้ำมันมาจากแหล่งใดทางนี้เจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบไปบำบัดได้แล้วกว่า 22,000 ลิตรเป็นเนื้อน้ำมันราว 4,000 ลิตรวันนี้และวันพรุ่งนี้ภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง ครั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
7: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
7: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: M-Cod Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

แชร์ความสุขดีๆนะคะในช่วงเบรกที่2ค่ะคุณผู้ฟังขาเดินทางฟังเพลงขับรถขับขี่นะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันผ่านช่วงเวลาตรงนี้ด้วยในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะนะเติมสิ่งดีๆเติมใจเติมพลังเติมกำลังใจไม่ว่าเราจะเจอเรื่องยากแค่ไหนก็ขอให้มีพลังและกำลังใจที่ดีในการก้าวข้ามก้าวผ่านไปได้นะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์และแชร์ความสุขกันตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวดีๆที่นำมาเตือนกันนำมาฝากกันเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะดีเจพี่นุ่นแชร์ความสุขและเรื่องดีๆเป็นประโยชน์กันค่ะ

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีวันค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shop Mania ค่ะ

หลังจากที่ทิศโชตนะคะถูกจับกลุ่มอดีตเจ้าอาวาสนะคะวัดอยุธยาชื่อดังที่นะคะเขาเรียกว่ามาพร้อมกับเหรียญปลุกเสกอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะท่านก็ดังจากเหรียญเหนือดวงค่ะคุณผู้ฟังคะมาเปิดราคาเหรียญเหนือดวงอดีตหลวงพ่อโชตนะคะรู้เลทแล้วจะอึ้งตาแตกตาแตนกันเลยทีเดียวค่ะนาทีนี้ไม่มีใครไม่เคยรู้จักเหรียญเหนือดวงขนาดท่านนายกรัฐมนตรียังมีเลยนะคะนะของอดีตหลวงพ่อนะอติโชตค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดชื่อดังใช่ไหมคะจนกลายเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้ว่าราคาเช่าบูชาเหรียญเหนือดวงเนี่ยที่แพงเนี่ยสมคำร่ำลือเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะราคาเช่าบูชาเหรียญเหนือดวงนะคะพุทธศักราช2549มีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านบาทค่ะคุณฟังขึ้นอยู่กับเนื้อโลหะและความหายากดังนี้ถ้าเป็นเนื้อทองคำค่ะถือเป็นรุ่นท็อปและหายากที่สุดราคาเนี่ยจะพุ่งสูงลิ่วแตะหลัก3ถึงเกือบ4ล้านบาทเลยนะคะถ้าเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนหลังเต็มเข้าพิธีพระอาทิตย์ทรงกลดจัดสร้างน้อยหายากราคาจะอยู่ที่ประมาณ 450,000 ถ้าเป็นเนื้อเงินวงยอดบารมีพิเศษมีโค้ดนะคะจัดสร้างจำนวนจำกัดอยู่ที่ประมาณราคา 350,000 ไม่เบาเลยนะคะแต่ละเหรียญนะคะเนื้อเงินทั่วไปล่ะราคาขายซื้อขายตามมาตรฐานเว็บพระเครื่องชื่อดังอยู่ที่ประมาณ 240,000 ในขนาดเงินทั่วไปนะและถ้าทองแดงล่ะพิมพ์นิยมทั่วไปนะราคาจะต้องได้อยู่ประมาณ 33,500 ขึ้นไปนะคะแต่ถ้าสวยๆก็พุ่งไปหลายหมื่นบาทนะเนื้ออื่นเช่นเนื้อตะกั่วหมุนเวียนกันหลักหมื่นต้นๆสภาพความนิยมของตลาดนั่นเองค่ะนะและทำไมหลายคนถามว่าเหรียญเหนือดวงถึงราคาแพงหูฉี่ขนาดนี้ล่ะก็ทั้งประสบการณ์ความเชื่อนักสะสมและสายมูต่างบอกว่าเรื่องพุทธคุณด้านโชคลาภด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยสมชื่อเหนือดวงอะไรประมาณนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลสตอรี่ต่างๆนั่นเองค่ะนั่นแหละไม่แปลกใจว่าทำไมลูกศิษย์ลูกหาถึงแบบเสียใจหนักมากเพราะความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อนะคะพระอติโชตนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังก็เลยฝากเรื่องราวตรงนี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นที่ฮือหามากค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
0: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: M-Cod Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: นกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: สุขภาพชวนรู้นะคะนำเรื่องราวสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าการดื่มน้ำให้ถูกเวลาเนี่ยดีต่อร่างกายยังไงบ้างการดื่มน้ำให้ถูกเวลาดีต่อร่างกายก็คือหลังตื่นนอนเนี่ยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีเลือดไหลเวียนได้ดีเพราะว่าเรานอนเราก็ไม่ได้ดื่มน้ำอยู่แล้วตื่นมานะคะก็ดื่มเลยทันทีค่ะคุณผู้ฟังโดยที่ยังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันนะคะก็จะกระตุ้นการขับถ่ายเลือดไหลเวียนได้ดีนะพอหลังจากนั้นค่ะนะคะก็นะ30นาทีก่อนมื้ออาหารนะ30นาทีก่อนที่เราจะทานอาหารเช้าช่วยทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและกระตุ้นระบบเผาผลาญค่ะ3ค่ะหลังจากออกกำลังกายช่วยทดแทนของเหลวที่ร่างกายสูญเสียไปอย่างเช่นเหงื่อนะคะส่วนก่อนนอนในปริมาณที่เล็กน้อยเท่านั้นถ้าหลังจาก2ทุ่มนะคะไปแล้วถ้าเราหิวหรือกระหายน้ำให้แค่จิบก็พอป้องกันร่างกายเนี่ยนะคะตื่นมาฉี่ในขณะที่เรานอนหลับเราก็อาจจะนอนไม่หลับลึกนอนไม่เต็มอิ่มนั่นเองค่ะเพราะนั้นดื่มน้ำดื่มให้ถูกเวลาและดื่มให้ถูกวิธีก็จะทำให้ร่างกายของเราสดชื่นแล้วก็เฟรชด้วยเฟรชชี่หน้าเด็กด้วยนะคะฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะ
0: กนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้

0: เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216 0775363999หรือว่าจะเป็น LINE นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ
1: กนกพรกนกพร
0: ขอชื่นชมนะคะเรื่องราวความเสียสละนะคะของเด็กหญิงวัย4ขวบค่ะที่เธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะแล้วก็ได้บริจาคอวัยวะต่อลมหายใจให้ผู้อื่นผู้ป่วยนะคะอีก2ชีวิตครอบครัวนะคะเผยว่าหนูน้อยเนี่ยฝันอยากเป็นหมอค่ะแม้ไม่มีโอกาสได้เป็นฮีโร่ในชุดกาวนะคะแต่ก็ได้เป็นนางฟ้าผู้ให้ชีวิตนั่นเองก็นะขอชื่นชมแล้วก็สดุดีน้องด้วยน้องมีจิตใจที่เรียกว่าเป็นนางฟ้าตัวน้อยมากๆและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะนะในส่วนตรงนี้เด็กหญิงวัย4ขวบประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตค่ะบริจาคอวัยวะต่อลมหายใจผู้ป่วยอีก2ชีวิตครอบครัวของหนูน้อยเนี่ยนะคะก็ได้ให้ข้อมูลซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการบริจาคอวัยวะรายที่53ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะครอบครัวของหนูน้อยเนี่ยเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่แต่ก็ได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะเพื่อส่งต่อโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วยรายอื่นนะคะทั้งไตทั้ง2ข้างของเด็กที่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในรายชื่อนะคะรอการปลูกถ่ายทำให้ผู้ป่วยอีก2รายมีโอกาสได้รับการรักษากลับมาใช้ชีวิตได้ต่อไปค่ะนะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของการสูญเสียแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสะดุดีมากๆนะคะไตน้อยของเด็กวัย4ขวบสู่ความหวังของผู้ป่วยอีก2ชีวิตก็ขอบคุณแทนครอบครัวมากๆด้วยกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงของกนกพรออนแอร์พักเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อ1ชั่วโมงสุดท้ายค่ะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดกำจัดปลาหมอคางดำร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดที่มีการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านได้แก่การเร่งล่าและกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่านำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักและปลาปนบล็อกพื้นที่เสี่ยงดึงอาสาสมัครและชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาใช้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA และนำระบบ tracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำนี้รัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมหมอเอกชี้ฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังไม่สามารถเกาะกระแสตรวจสอบทุนเทาได้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสการโจมตีฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากำลังมีความพยายามสร้างผู้ร้ายทางการเมืองตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้พรรคแกนนำรัฐบาลกลายเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีในระยะต่อไปด้วยการฝังความเชื่อในวาทกรรมว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินพร้อมตั้งคำถามว่าประเทศไทยมีระบอบการปกครองที่ชัดเจนอยู่แล้วคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่กลับมีการสร้างวาทกรรมใหม่ขึ้นมาดิสเครดิตทางนี้แคมเปญการเมืองของบางพรรคการเมืองเรื่องการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จและไม่สามารถเดินต่อได้ตามเป้าหมายจึงเกิดการเปลี่ยนเป้าหมายทางการเมืองโดยหันมาสร้างศัตรูรายใหม่เพื่อโจมตีฝ่ายรัฐบาลแทนเพื่อสะสมกระแสความไม่พอใจของประชาชนไปจนถึงช่วงใกล้เลือกตั้งครั้งถัดไปโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมปลุกกระแสสังคมและทำให้ประชาชนถูกชี้นำความรู้สึกไม่ยอมรับฝ่ายรัฐบาลเมื่อถึงเวลาเข้าสภาชิงชัยทางการเมืองส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสว.หากมีหลักฐานก็ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแต่ตั้งข้อสังเกตว่าการนำรายชื่อหรือข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผยทั้งที่กระบวนการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดและเป็นการออกมาเปิดเผยที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องที่ส่วนหนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่าถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมและไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแต่มีผลทางการเมืองควบคู่กันไปด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ต่อเนื่องกันนะคะในช่วงเวลาของเบรกสุดท้ายนะคะช่วงของการออนแอร์แชร์ความสุขฟังเพลงเพราะและเป็นเพื่อนการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาตรงนี้แบ่งปันเรื่องดีๆนะคะส่งต่อความสุขกันผ่านทาง 90.5 และ 104.5 MHz ในช่วงของรายการนะคะยังคงแชร์ความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะอะไรดีๆแบ่งปันได้ช่วงนี้นะคะจังหวัดชุมพรของเราก็มีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงนะคะที่คลองหัววังนั่นเองใครชื่นชอบไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะแข่งขันเรือยาวที่เรียกได้ว่าคลองหัววังก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กิจกรรมกันได้เลยนะคะนะอยู่ทีมไหนชื่นชอบนะคะก็จะมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะสำหรับการขึ้นโขนชิงธงนะคะว่าใครก็จะเร็วกว่ากันใช่ไหมก็ไปเชียร์กันได้ค่ะกิจกรรมดีๆในพื้นที่ของเราค่ะ

กลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโอ้มีเมนูดีๆนะคะที่อยากให้คุณได้ไปลองค่ะเมนูที่ว่านี้นะคะเขาก็จะเป็นเมนูแปลกใหม่ค่ะที่เรียกได้ว่าคุณจะต้องตื่นเต้นเร้าใจนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเมนูอาหารเดิมๆที่จำเจเนี่ยแล้วไปพบกับเมนูใหม่ที่นี่เลยค่ะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะก็ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะเป็นการสนับสนุนพี่น้องชาวประมงนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่ค่ะสะใจอย่างแน่นอนคืออร่อยนะคะอร่อยแบบแซ่บนะแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีเมนูหลากหลายให้คุณได้เลือกนะคะและที่สำคัญที่จอดรถสะดวกค่ะเวลาจะไปร้านอาหารแล้วโอ้โหพอไม่มีที่จอดรถทำให้เราไม่อยากจะกินใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งรับรองค่ะว่ามีที่จอดรถนะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรค่ะเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคัมปานี30เมตรค่ะติดกับร้านโมโมโย่ไอศกรีมนะคะตรงข้าม DIY นั่นเองค่ะแล้วก็ไปพบกับความอร่อยนะคะแปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยนะคะรับรองว่าคุณจะต้องติดอกติดใจอย่างแน่นอนนะคะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนนทศักดิ์แล้วก็คุณสันศรีพัฒน์นะคะวันนี้สนใจค่ะอย่ารอช้าเลยนะรีบโทรสอบถามจองโต๊ะกันได้ก่อนเลยที่0966349935นะคะ0966349935นะคะกับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะแนะนำไปชิมความอร่อยนะคะกับเมนูแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีเพื่อนชวนเพื่อนมีแฟนชวนแฟนนะคะครอบครัวก็ไปอิ่มอร่อยกันได้ที่นี่เลยค่ะ

0: มีคนเคยบอกว่าเวลาที่เรานะคะขับรถเนี่ยนะคะหลายๆคนก็มักจะวางขวดน้ำไว้ทิ้งไว้ในรถใช่ไหมคะหลายคนก็มีข้อคำถามนะคะว่าการทิ้งขวดน้ำไว้ในรถเนี่ยเสี่ยงมะเร็งจริงหรือเปล่าหลังมีการแชร์ว่าขวดพลาสติกที่โดนแดดหรือว่าความร้อนนานๆอาจจะมีสารอันตรายอะไรออกมาก่อมะเร็งจนหลายคนเนี่ยกังวลนะคะทางอย.ก็เลยออกมาชี้แจงค่ะว่าข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมยืนยันว่าขวดน้ำนะคะที่เป็นสารที่ใช้ผลิตพลาสติกบางประเภทเช่นโพลีคาร์บอเนตหรือว่า PC หรือใช้เป็นสารเคลือบกระป๋องเนี่ยจากการสุ่มตรวจน้ำดื่มบรรจุขวด30ตัวอย่างไม่พบ BPA หรือสารกลุ่มนะคะทาเลตซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็บอกได้เลยค่ะว่าอย่างไรนะคะก็ตามควรที่จะหลีกเลี่ยงการวางขวดน้ำไว้กลางแดดอยู่แล้วนะคะเวลาร้อนจะจัดเวลานานความร้อนอาจจะส่งผลเรื่องคุณภาพกลิ่นรสชาติของน้ำรวมถึงนะคะสังเกตสภาพขวดบรรจุภัณฑ์ก่อนดื่มด้วยมันบูดมันเบี้ยวไหมที่สำคัญไม่ควรนำขวดนะคะเรียกได้ว่านะกลับมาใช้ซ้ำเพราะว่าขวดเนี่ยออกแบบมาสำหรับการใช้ครั้งเดียวหากนำกลับมาใช้เนี่ยก็ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกได้นะคะและที่สำคัญคือก็ไม่ควรวางขวดน้ำที่มันสะท้อนแสงแดดอยู่แล้วเพราะอาจจะเกิดความร้อนจัดและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้นะคะอันนี้เตือนเรื่องนี้แล้วกันนะนำมาฝากกันในช่วงของการเดินทางค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mcot Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพรค่ะจะมีการดำเนินการปรับปรุงเสริมสร้างระบบจำหน่ายนะคะซึ่งก็จะมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำวันจันทร์ที่14กันยายนนี้นะคะเวลา 9:00 นถึง 17:00 นนะคะบริเวณที่ได้รับผลกระทบก็คือปากซอยปรมินทร์มันคา21จนสุดตลอดปลายสายปากซอยปรมินทร์มันคา23จนสุดตลอดปลายสายและซอยแยกปรมินทร์มันคา27จนสุดตลอดปลายสายนะคะหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีค่ะขออภัยมาในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันในช่วงกนกพรออนแอร์ค่ะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

ขอบคุณช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับกนกพรออนแอร์ค่ะก็กับการเดินทางเป็นเพื่อนกันนะคะแชร์งานเพลงดีๆส่งต่อความสุขกันเหมือนเดิมนะคะขอให้วันดีๆของเรานะคะบางครั้งชีวิตของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะทำอะไรไม่ได้แล้วบางครั้งเราต้องปล่อยวางปล่อยให้มันมีพื้นที่ว่างๆสำหรับเขาเรียกความสุขได้บ้างนะคะคิดบวกให้เป็นในวันที่เราทุกข์ใจนะคะแล้วใจเราก็จะเขาเรียกว่าทุกน้อยลงนั่นเองขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ฟ้าฝนก็ตกลงมาฝากเตือนจนถึงวันที่16กันยายนนั่นเองนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะแล้วก็ติดตามรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีวันนี้ลากันไปก่อนค่ะทุกคนมีความสุขโชคดีกันทุกๆคนเลยนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรียุติธรรมเผยเตรียมปฏิบัติการเครือข่ายอิสราเอลยึดครองที่ดินไทยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินในเรื่องการยกระดับแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานหลักคือปปส.และมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทหารซึ่งการดำเนินการต้องทำทุกมิติทั้งการป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังส่วนเรื่องการป้องกันได้ดำเนินการตั้งแต่ภายนอกประเทศเพื่อเป็นการสกัดกั้นทั้งพม่าและลาวในส่วนของการปราบปรามเน้นผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลซึ่งในช่วง1ปีที่ผ่านมาสามารถปราบปรามยึดสารตั้งต้นได้จำนวนมากซึ่งหากปล่อยให้หลุดรอดไปจะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,000 ล้านเม็ดส่วนการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และบัญชีม้านายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้ตนเป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติหลังกลุ่มคนร้ายเปลี่ยนจากบัญชีม้าเป็นนิติบุคคลที่ผ่านมาช่วยเหลือเหยื่อออนไลน์ตามเงินคืนแล้ว130ล้านบาทส่วนเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเช่นกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามายึดครองที่ดินในประเทศไทยตอนนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีรวบรวมหลักฐานได้พอสมควรเป็นเครือข่ายรายใหญ่ภายในเดือนนี้จะมีปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการแก้ไขหนี้ครัวเรือนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิช่วยก่อนฟ้องและกรมบังคับคดีช่วยหลังศาลมีคำสั่งปีงบประมาณ2569จัดไกล่เกลี่ย23ครั้งทั่วประเทศซึ่งการไกล่เกลี่ยช่วยลดภาระประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท2เจ้าหน้าที่ DSI ได้ประกันตัวปัดเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นความคืบหน้ากรณีตำรวจบุกจับกุมนายประวิตรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างสามารถช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ซึ่งต่อมาได้ขยายผลการสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษและได้มีการนำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก2คนคือนายอิทธิพลอายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหมายศาลอย่างไรก็ตามการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งค้ำประกันซึ่งพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ในฟิลิปปินส์ยอดเสียชีวิตพุ่งเป็น35คนเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30คนจากเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ขณะแล่นจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าเกาะโครอนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น35คนครั้งนี้หลังทีมกู้ภัยสามารถดับไฟที่ลุกไหม้รุนแรงและเข้าสู่ตัวเรือได้เป็นครั้งแรกพบว่าภายในซากเรือเฟอร์รี่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเตียงนอนถูกไฟเผาจนเหลือแต่เศษเหล็กบิดเบี้ยวเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่เกิดขึ้นขณะมีคนอยู่บนเรือกว่า130คนโดยยังไม่รู้ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดแต่ก่อนหน้าที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเจ้าหน้าที่รายงานตัวเลขผู้สูญหายไว้ที่84คนส่วนผู้ถูกช่วยเหลือมีอยู่43คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า

0: างเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mcot Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
6: เพลงฮิตจากวันวันกับสาระดีๆกับรายการร่องเสียงดนตรีโดย DJ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284 ร้านตัดผมปะ
2: รายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284 ร้านตัดผมป่ะ
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะ
2: สนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะ
2: รายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520
6: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
7: ตลอดคืนพร้อมกับสีกาเอเช้านี้นั่งนิ่งไม่กินข้าวตำรวจขยายผลตรวจยึดทรัพย์เพิ่มตำรวจปัตตานีเปิดวงจรปิด
8: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
9: นี้เวลา12

0: นาฬิกา
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกาสองเจ้าหน้าที่ DSI ได้ประกันตัวปัดเกี่ยวคดีผู้ใหญ่เฮงโกงสอบท้องถิ่นตามต่อคดีสมีโชตและสีก้าวคนสนิทหลังศาลไม่ให้ประกันส่งเข้าเรือนจำสระบุรีเปิดเส้นเงินพบรวยระดับร้อยล้านกรมการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถทัวร์ระหว่างจังหวัด3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่ม15กันยายนนี้หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับสูงขึ้นทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรม 9/11 ที่เพนทากอนและกราวซีโร่จุดตั้งอาคาร World Trade Center ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิษันดาราการทองลิ่มนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวที่เป็นที่สนใจของสังคมในตอนนี้กันก่อนนะคะก็คือข่าวของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทนะคะเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็คุมตัวนายอติโชตหรือว่าสมีโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และก็นางสาวปุญญวีนหรือสีกาเอออกจากกองบังคับการกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีฝากขังผัดแรกค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตสีหน้าสีตานะคะก็พบว่าอิดโรยค่ะระหว่างที่เดินขึ้นรถควบคุมผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามทั้งสองถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเสพเมถุนนะคะแต่ว่าทั้งสองก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะคดีนี้นะคะทั้งสองถูกแจ้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังทรัพย์และก็ร่วมกันฟอกเงินมีรายงานว่าสมีโชตให้การปฏิเสธข้อหายักยอกทรัพย์นะคะส่วนกรณีคลิปเฉาเจ้าตัวรับสารภาพค่ะโดยบอกว่าเริ่มมีความสัมพันธ์มาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะว่าคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายมหาศาลกว่า700ล้านบาทค่ะผู้ต้องหาทั้งสองนะคะได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าทั้งสองเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงต้องสอบสวนเส้นทางการเงินขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พนักงานสอบสวนค้านประกันตัวหากให้ปล่อยตัวอาจจะไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานได้ค่ะจึงยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวราชทัณฑ์ก็นำตัวทั้งสองคนไปที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและปปงก็ตั้งโต๊ะแถลงผลการจับกลุ่มค่ะโดยเฉพาะเรื่องการไปตรวจค้นทรัพย์สินของสมีโชตและสีกาเอพร้อมกับบอกว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีนะคะว่าเจ้าอาวาสวัดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสงสัยว่าอาจจะมีการทุจริตเงินวัดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบพบหลักฐานก่อนจะขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะพฤติการเนี่ยพบว่าเวลามีคนมาทำบุญนะคะก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดแต่ว่าเงินไม่ได้เข้าไปที่วัดค่ะกลับนำเข้าบัญชีส่วนตัวและบุคคลอื่นนำไปสู่การตรวจค้นขยายผลที่วัดและก็ที่บ้านของสีกาเอพบเงินสดสกุลไทยต่างประเทศกว่า138ล้านบาททองคำแท่งทองคำรูปพรรณน้ำหนักกว่า 1,000 บาทเป็นมูลค่าร่วม70ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องโฉนดที่ดินสมุดบัญชีอีกหลายรายการค่ะเส้นทางเงินก็มี2เส้นใหญ่ๆนะคะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในการจัดซื้อวัตถุมงคล 2.8 ล้านบาทและออกใบอนุโมทนาบัตรสำหรับเงินบริจาคบำรุงวัด89ล้านค่ะทั้ง2ส่วนนี้พอมารวมกันอยู่ที่ประมาณ92ล้านบาทนะคะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบัญชีวัดก็ไปพบว่าเงินดังกล่าวไม่ได้เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวค่ะเชื่อว่าเจ้าอาวาสทุจริตวัดจริงนะคะ ในช่วง3เดือนเนี่ยเข้าบัญชีมูลนิธิที่เจ้าอาวาสตั้งขึ้นและโอนเงินออกจากมูลนิธิเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสโดยที่มูลนิธิไม่ได้

0: จดทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังไปพบว่าสมีโชตเนี่ยมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับสีกาเอสีกาเอเนี่ยมีอาชีพไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะแต่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติช่วงปี2ปีที่ผ่านมาค่ะมีทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาท Toyota Fortuner นะคะแลกเงินบัญชีกว่า5ล้านบาทโดยอำพรางการถือครองด้วยการใส่ชื่อลูกสาวพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีการสมคบกันฟอกเงินกับสมีโชตค่ะนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าสีกาเนี่ยเข้ามาอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี2550เป็นโยมอุปถากทราบเพียงว่าสีกาเอเนี่ยมีสภาพการเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562ก่อนปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้เมื่อปี2565จากนั้นก็เริ่มมีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินอะไรค่ะ
1: ขณะที่ทางอธิบดีกรมสรรพากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ค่ะก็เปิดเผยว่าได้มีการออกกำหนดไว้เรื่องของวัดมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลต้องรับบริจาคผ่านระบบอีโดเนตตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการคืนเงินภาษีลดปัญหาการฟอกเงินการยักยอกทรัพย์ซึ่งล่าสุดก็มีศาสนสถานทุกศาสนาเข้าระบบแล้วมากกว่า 46,000 แห่งทั่วประเทศเป็นวัดค่ะเกือบทั้งหมดนะคะประมาณ 43,000 แห่งมาตรการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการยักยอกทรัพย์เพราะว่าอำนาจตามกฎหมายของสรรพากรเข้าไม่ถึงอย่างไรก็ตามก็พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่รวมทั้งติดตามการตรวจสอบการเสียภาษีรายได้ของมูลนิธิที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปทั้งนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ส่วนเรื่องของปัญหาการยักยอกเงินบริจาควัตถุมงคลของวัดพุทธไทยสวรรค์ผ่านมูลนิธิวรรณโชตนะคะก็พบว่ามีการออกใบอนุญาตเป็นอนุโมทนาบัตรและแบบกระดาษในนามของวัดซึ่งก็ยอมรับว่าปัญหาการจัดตั้งมูลนิธิของวัดหรือว่าเจ้าอาวาสกลายเป็นช่องโหว่ของระบบการเงินค่ะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางกรมสรรพากรเนื่องจากมูลนิธินี้ไม่ใช่องค์กรหรือว่าเป็นสถานที่สาธารณกุศลแต่จะตั้งเป็นนิติบุคคลแยกส่วนกับวัดทั้งทางบัญชีและทางกฎหมายในการกำกับดูแลค่ะโดยเตรียมรวบรวมข้อมูลหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ22กันยายนเพื่อพิจารณาแนวทางปิดช่องโหว่สกัดการยักยอกเงินบริจาคให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักพุทธนะคะก็ระบุว่ามหาเถรสมาคมกับสำนักพุทธได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินของวัดมาอย่างต่อเนื่องเน้นการแยกทรัพย์สินวัดออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของพระอย่างเด็ดขาดเพื่อความโปร่งใสก็ได้กำหนดแนวทางวัดทั่วประเทศปฏิบัติ3ส่วนหลักก็คือบัญชีเงินฝากวัดต้องเปิดในบัญชีนามวัดแยกต่างหากแล้วก็กำหนดผู้ที่มีอำนาจลงนามเบิกจ่าย3คนด้วยกันคือเจ้าอาวาสวยาวัจกรและบุคคลที่เจ้าอาวาสเห็นสมควรเพื่อป้องกันการใช้อำนาจคนเดียวบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดจะต้องทำบัญชีรายงานต่อสำนักพุทธจังหวัดสำนักพุทธแห่งชาติเพื่อเป็นรายเดือนนะคะโดยจะทำเป็นรายเดือนและรายปีซึ่งปัจจุบันมีวัดดำเนินการแล้ว 85% จาก 40,000 กว่าวัดส่วนระบบ e-donation ค่ะส่งเสริมการบริจาคเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความโปร่งใสลดหย่อนภาษีได้แบบอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันมีวัดเข้าร่วมแล้วกว่า 95% ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เตรียมเสนอมหาเถรสมาคมมีมติอย่างชัดเจนค่ะว่าเงินกฐินที่มีเจ้าภาพและเป็นเงินแน่นอนมีเงินจำนวนแน่นอนหรือว่าเป็นเงินบริจาคจะต้องนำเข้าบัญชีวัดทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาพบว่าบางวัดยังมีการเก็บเงินเอาไว้ที่เจ้าอาวาสหรือกรรมการวัดและผู้ใหญ่ภายในวัดหรือว่าผู้ใหญ่บ้านมาตรการเหล่านี้จะเป็นการป้องกันเรื่องตัวบุคคลค่ะซึ่งพัฒนาฐานข้อมูลประวัติพระสงฆ์โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพื่อสแกนคัดคนเข้าบวช ด้วยระบบนี้จะทำหน้าที่บันทึกประวัติความผิดทางพระธรรมวินัยโดยเฉพาะหากพระรูปใดต้องอาบัติปาราชิกข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในระบบเมื่อนำเลข13หลักไปตรวจสอบในระบบก็จะทำให้ไม่สามารถแอบไปบวชที่อื่นได้ที่ผ่านมาในอดีตยังไม่เคยมีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ตอนนี้ทำได้เกือบ 100% แล้วค่ะส่วนเมื่อถามว่าจะมีบัญชีส่วนตัวได้หรือไม่มีได้ค่ะเพราะว่าพระสังฆาธิการต้องรับเงินนิตยพัตรหรือว่าเงินเดือนพระตามตำแหน่งก็สามารถปีบัญชีส่วนตัวได้แต่ว่าถ้าเป็นเงินของวัดต้องเอาเข้าบัญชีวัดเท่านั้นหากมีการยกย้ายเงินวัดเข้าไปในบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลใกล้ชิดอันนี้ ี้ทำไม่ได้นอกจากนี้ค่ะในด้านการปกครองคณะสงฆ์

0: และการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินของวัดทางพศจะเข้าไปดำเนินการช่วยโดยจะดูแลส่วนนี้ด้วยความห่วงใยเพราะไม่อยากให้พระเนนที่อยู่ในวัดต้องมารับผลกระทบจากแค่คนเดียวพร้อมกับนำประเด็นการจัดการทรัพย์สินภายในวัดเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมต่อไปเพื่อหาแนวทางการยกระดับในการกำกับดูแลเรื่องนี้ให้ดีขึ้นค่ะ
1: ไปดูตลาดวงการพระเครื่องกันหน่อยนะคะหลังจากมีกระแสข่าวเกี่ยวกับพระเกจิชื่อดังสมีโชติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเหรียญเหนือดวงค่ะก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จับตาไปถึงสถานการณ์ราคาซื้อขายในตลาดพระเครื่องด้วยผู้สื่อข่าวไปที่ชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นตลาดพระเครื่องดังก็ไปสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาซื้อขายพระเครื่องดังรุ่นนี้ค่ะซึ่งก็พบกับนายเบเบ้ประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ในตลาดพระเครื่องนะคะว่าราคาซื้อขายเหรียญเหนือดวงได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวอย่างชัดเจนค่ะโดยบอกว่าก่อนหน้านี้ในเหรียญบางเนื้อโดยเฉพาะเนื้อทองคำและเนื้อเงินเคยมีราคาซื้อขายสูงถึงระดับหลักล้านบาทนะคะแต่พอเกิดกระแสข่าวกับอดีตพระอติโชติกับสีกาเอจนเป็นข่าวดังกระชอนราคาเหรียญเหนือดวงกลับปรับลดลงอย่างมากเหลือเพียงระดับหลักหมื่นบาทค่ะขึ้นอยู่กับเนื้อสภาพแล้วก็รายละเอียดของเหรียญแต่ละองค์แม้ราคาจะปรับตัวลงอย่างหนักแต่ก็ยังมีการซื้อขายเหรียญรุ่นนี้อยู่บ้างในบางเนื้อนะคะโดยทางร้านยังเปิดรับซื้อในราคาหลักหมื่นอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีนักสะสมนำเหรียญรุ่นดังกล่าวมาปล่อยขายแต่อย่างใดค่ะพอสอบถามถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายเบเบ้ก็บอกว่าเมื่อกว่า10ปีก่อนค่ะพระเกจิรูปดังกล่าวเคยเดินทางมาที่อุดรธานีแล้วก็เป็นพระเกจิที่อยู่ในสายวัตถุมงคลขององค์พ่อจตุคามรามเทพซึ่งตอนนั้นได้รับความศรัทธาจากผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องอย่างมากอย่างไรก็ตามพอมีกระแสข่าวเกิดขึ้นก็ยอมรับว่าส่งผลต่อความรู้สึกและก็ความเชื่อมั่นส่วนตัวในฐานะพุทธศาสนิกชนและผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องก็บอกว่าหมดศรัทธาในตัวพระเกจิรูปดังกล่าวแล้วแต่ความเคารพศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ซึ่งข่าวนี้นะคะก็เป็นที่สนใจของประชาชนค่ะปรากฏว่ามี2พ่อลูกเถียงกันเรื่องข่าวนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพระพยอมนะคะทำให้บานปลายถึงขั้นตีกันค่ะพ่อก็เจ็บลูกก็เจ็บเย็บไป13เข็มนายไพรวันหรือว่าแจ็คอายุ30ปีค่ะไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านในตำบลหูทํานบอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่ใช้คราดถางถางหญ้านะคะตีนายลำดวนอายุ52ปีก็คือพ่อของตัวเองจนได้รับบาดเจ็บที่หน้าท้องกับลำตัวส่วนพ่อก็ป้องกันตัวด้วยการใช้มีดฟันที่แขนซ้ายของลูกค่ะจนลูกก็เจ็บเย็บไป13เข็มเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้โดยนายแจ็คบอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อนั่งดื่มสุราอยู่กับเพื่อนข้างบ้านค่ะตนก็นอนอยู่ที่เปลหน้าบ้านห่างกันประมาณ5เมตรระหว่างนั้นก็ได้ยินพ่อคุยกับเพื่อนบ้านนะคะเรื่องของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กับสีกาเอยักยอกเงินวัดรวมไปถึงความสัมพันธ์กับสีกาด้วยในทำนองตำหนิพระทั่วไปเหมารวมว่าพระทั่วประเทศเหมือนกันหมดเวลามีเงินชอบเอาไปเปสาวทำให้ตนก็เลยลุกขึ้นมาโต้แย้งมีการกล่าวพาดพิงไปถึงพระพยอมว่าบางทีท่านก็สอนรู้เรื่องบางทีท่านก็สอนไม่รู้เรื่องทำให้พ่อซึ่งเป็นแฟนคลับเป็น FC ของพระพยอมไม่พอใจลูกชายค่ะจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นทางลูกชายก็เลยคว้าเอาคราดถางหญ้ามาตีพ่อ2ครั้งส่วนพ่อก็วิ่งไปคว้าเอามีดในบ้านมาฟันลูกชายจนได้รับบาดเจ็บก็เจ็บไปทั้งคู่ค่ะเบื้องต้นตำรวจยังไม่ดำเนินคดีกับใครนะคะเพราะว่าไม่มีการแจ้งความซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าประเด็นการทะเลาะวิวาทก็เริ่มมาจากเรื่องของข่าวสมีโชติแล้วก็ลามไปถึงพระพยอมนายลำดวนค่ะซึ่งเป็นผู้เป็นพ่อนะคะอาการเมาสุราอยู่ก่อนแล้วมีความเห็นไม่ตรงกับลูกพ่อก็เป็นแฟนคลับ FC พระพยอมด้วยก็เลยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของ DSI 2รายนะคะที่เมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปจับกุมเพราะว่าไปเอี่ยวกับคดีโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้าง

0: 09 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมนายประวิทย์จารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือว่าผู้ใหญ่เฮงในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างว่าสามารถจะช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ซึ่งต่อมาก็ได้มีการขยายผลสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก2รายก็คือนายอิทธิพลหรือว่าวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือว่าด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะซึ่งผู้ต้องหาทั้ง2รายถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ค่ะท่านนี้รายงานข่าวจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ระบุว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเบื้องต้นพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานมั่นคงเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
2: ขณะที่ทางกระทรวงยุติธรรมค่ะก็สั่งการทันทีกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ DSI เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะว่าดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยทางกระทรวงยุติธรรมค่ะสั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนทันทีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นค่ะพิจารณาดำเนินการออกจากราชการไว้ก่อนตามอำนาจหน้าที่และตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยรวมถึงประมวลจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษนะคะให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากข้อครหายืนยันว่าไม่มีนโยบายในการปกป้องช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดในกระทรวงยุติธรรมหากผลการสอบสวนค่ะพบว่ามีความกระทำความผิดทั้งก็จะมีการกระทำความผิดทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยึดมั่นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรักษามาตรฐานทางวินัยจริยธรรมของข้าราชการใครกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายและตามระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นไม่เลือกปฏิบัตินะคะพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมจะยืนอยู่บนหลักความถูกต้องหากคนของกระทรวงทำผิดต้องรับผิดและได้รับโทษทางกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะพักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นมาอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรเริ่ม15กันยายนนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยได้ดำเนินการปรับเพิ่มและลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมา

0: โดยการปรับเพิ่มปรับลดเป็นจำนวน5ครั้งตามราคาน้ำมันและหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะซึ่งล่าสุดนะคะสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่39.84บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่34บาทต่อลิตรค่ะทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกรางก็ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัดไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงมีมติปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดปรับขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งอย่างเช่นการเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งเริ่มมีผลตั้งแต่15กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการยกเว้นหรือว่าลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆก็ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระให้กับประชาชนค่ะ
1: รัฐมนตรียุติธรรมเผยเตรียมปฏิบัติการเครือข่ายอิสราเอลยึดครองที่ดินไทยค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินเรื่องการยกระดับแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานหลักก็คือปปส.และมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทหารซึ่งการดำเนินการต้องทำทุกมิตินะคะทั้งการป้องกันปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังค่ะเรื่องของการป้องกันก็ได้ดำเนินการตั้งแต่ภายนอกประเทศเป็นการสกัดกั้นทั้งพม่าและลาวส่วนการปราบปรามก็เน้นผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลอายัดทรัพย์สินนะคะซึ่งที่ผ่านมา1ปีก็สามารถจะปราบปรามยึดสารตั้งต้นซึ่งถ้าปล่อยให้หลุดลอดไปได้ก็จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,000 ล้านเม็ดค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์บัญชีม้านะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการในการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในส่วนของ DSI เรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็แบ่งออกเป็น7ชุดย่อยทั้งในเรื่องออนไลน์ไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วแต่ว่าใช้บัญชีนิติบุคคลซึ่งการติดตามเป็นเรื่องค่อนข้างยากค่ะส่วนเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเช่นกรณีชาวอิสราเอลนะคะที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินในประเทศไทยตอนนี้ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นลงพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีรวบรวมหลักฐานได้พอสมควรค่ะพบว่าเป็นเครือข่ายรายใหญ่ภายในเดือนนี้ก็น่าจะมีปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกสแกมเมอร์หลอกลวงเงินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าสิ่งที่เหยื่อออนไลน์ต้องการที่สุดก็คือเงินที่ถูกหลอกต้องตามคืนให้ได้ค่ะตำรวจก็เลยตั้งศูนย์ ACSC เป็นวอร์รูมมีตำรวจปปง.และก็ธนาคารร่วมกันนะคะเมื่อแจ้งเหตุก็จะสกัดเส้นทางเงินจากบัญชีม้าแถวแรกไปจนถึงแถวต่อไปรวมถึงจุดเกิดเงินสดโดยคดีที่ยึดทรัพย์ได้แล้วตำรวจและ DSI ประสานปปง.ขายทอดตลาดทรัพย์สินเช่นรถหรูเพื่อนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายทำแล้วเกือบ700รายค่ะผู้เสียหายเกือบ600คนวงเงิน130ล้านบาทค่ะ
0: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจบรรดาร้านอาหารสถานบริการลักษณะคล้ายสถานบริการค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสน.วังทองหลางค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะทั้งใน3โซนด้วยกันลาดพร้าวทาวน์อินทาวน์ซอยมหาดไทยซึ่งการตรวจก็มีทั้งร้านคาราโอเกะบ่อตกกุ้งร้านอาหารร้านค้าที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงเพื่อป้องกันและตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางพันตำรวจเอกสดาอย่างนอกก็บอกว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบเกิดขึ้นหลังจากได้รับเบาะแสสถานบริการสถานประกอบการบางแห่งอาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งในร้านคาราโอเกะร้านค้าประเภทต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบแม้ที่ผ่านมาจะกวดขันตรวจตราสถานบริการเป็นประจำแต่ตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในคืนวันศุกร์และวันเสาร์เนื่องจากเป็นช่วงที่มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมากค่ะซึ่งการเพิ่มมาตรการตรวจสอบเป้าหมายก็เพื่อป้องกันการกระทำความผิดสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในพื้นที่ส่วนผลการตรวจสอบทั้ง3โซนค่ะตำรวจก็จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีอีกครั้งค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะ25ปีหลังเหตุวินาศกรรม 9/11 นะคะอดีตประธานาธิบดีและประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันก็ร่วมรำลึกในพิธีค่ะเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นประธานาธิบดี

0: ดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานในพิธีรำลึกที่จัดขึ้นที่เพนตากอนเทศมณฑลอาลิงตันรัฐเวอร์จิเนียโดยทรัมป์ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกเคียงข้างบรรดารัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีและนางคอนโดลิซาไรซ์ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติในช่วงเกิดเหตุ 9/11 ค่ะนายทรัมป์กล่าวว่าวันนี้มาร่วมกันให้คำสัตย์ปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคำปฏิญาณที่เคยเปล่งไว้ครั้งแรกในนามของพวกเขาเมื่อ25ปีก่อนจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาดนั่นคือเหตุผลที่เราต่อสู้ในวันนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นชัยชนะเท่านั้นคือสิ่งเดียวที่เป็นไปได้นายทรัมป์ยังพยายามเชื่อมโยงสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นตามมาหลังเหตุการณ์ 9/11 ซึ่งจุดชนวนให้สหรัฐเข้าไปพัวพันในสงครามตะวันออกกลางนานหลายปีเข้ากับความขัดแย้งในปัจจุบันของเขากับอิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านจะไม่มีวันมีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ค่ะเข้าร่วมพิธีรำลึกในบริเวณกราวซีโร่หรือจุดตั้งอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กพร้อมด้วยบรรดาอดีตประธานาธิบดีประกอบด้วยจอร์จ W. บุชซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะเกิดเหตุรวมด้วยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนบารักโอบามาและบิลคลินตันและบรรดาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐค่ะโดยมีการยืนไว้อาลัยตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุเครื่องบินชนและมีการอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนส่วนในช่วงค่ำวันเดียวกันแสงไฟ2ลำส่องสว่างขึ้นบนท้องฟ้าของแมนฮัตตันสำหรับพิธี Tribute in Light แทนอาคารตึกแฝดแล้วก็ที่แลนด์มาร์คอื่นๆในนครนิวยอร์กก็เปิดไฟสีฟ้าเพื่อรำลึกเช่นกันค่ะทันทีทุกๆวันที่11กันยายนนะคะเสียงระฆังจะดังขึ้นเพื่อรำลึกถึงเวลาที่เครื่องบินทั้ง4ลำตกและเวลาที่ตึกแฝดถล่มลงมาเสียงระฆังแต่ละครั้งจากทั้งหมด6ครั้งจะตามด้วยการยืนไว้อาลัยแต่ปีนี้มีการตีระฆังครั้งที่7เพิ่มขึ้นมาค่ะเพื่อรำลึกถึงผู้คนนับพันคนที่เสียชีวิตด้วยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นและควันจากการพังทลายของอาคารเทอร์ลีสตราด้านักเคลื่อนไหวและประธานกลุ่มเหตุการณ์9/11ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซาอุดิอาระเบียและสิ่งที่เธอระบุว่าเป็นความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่สหรัฐในการเอาผิดกับราชอาณาจักรแห่งนี้และว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่ผ่านมา25ปีแล้วแต่เรายังไม่ได้รับความยุติธรรมสำหรับบทบาทที่ซาอุดิอาระเบียมีต่อการฆาตกรรมสามีของเธอและผู้เสียชีวิตคนอื่นๆภูมิกลุ่มผู้ก่อเหตุในเหตุการณ์9/11ส่วนใหญ่มาจากซาอุดิอาระเบียค่ะและมีการวางแผนโดยโอซามะบินลาเดนผู้ก่อตั้งเครือข่ายก่อการร้ายอัลกออิดะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธความเกี่ยวข้องมาโดยตลอดและในปี2547รายงานของคณะกรรมการ9/11ระบุไม่พบหลักฐานว่าซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มอัลกออิดะไม่ว่าจะในฐานะรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายบุคคลนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีรำลึกที่เมืองแซงสวิลรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นจุดที่เที่ยวบินที่93ตกหลังจากผู้โดยสารบนเที่ยวบินลุกฮือต่อสู้กับกลุ่มสลัดอากาศและยังมีการจัดกิจกรรมในประเทศอื่นๆเพื่อรำลึกถึงวาระ25ปีเหตุวินาศกรรมนี้ด้วยค่ะ
1: ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้มีการกล่าวย้ำอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงคำมั่นสัญญาที่ให้ในสัปดาห์นี้ว่าจะมอบเงิน5,000ดอลลาร์หรือประมาณ 160,000 กว่าบาทให้กับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทุกคนถ้าพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งยังครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปในการเลือกตั้งกลางเทอมช่วงปลายปีนี้ค่ะและเขาก็ยังกล่าวยืนยันอย่างมั่นใจนะคะว่าเขาจะสามารถเอาชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมได้ท่ามกลางคะแนนนิยมที่กำลังตกต่ำอยู่ในระดับต่ำสุดในเส้นทางการเมืองของเขาได้เผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขามีแผนที่จะจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมระหว่าง400ถึง500ดอลลาร์ในประมาณ 1.3 ถึง 1.6 หมื่นล้านบาทค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Radio Network. จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: เนี่ย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทพัทลุง
1: บอกข่าวเยาวรุ่นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะรายการเครือข่ายวิทยุอสมททั่วภาคใต้นะคะสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังพร้อมกันนะคะทุกสถานีวิทยุแล้วก็ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพี่จ๊ะกฎชนิพานนิลเขตนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยนะคะกับเยาวรุ่นคนเก่งนะคะเราเคยคุยกับน้องพระพึงมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นแบบเล็กมากๆนะคะตอนนี้ติดตามความเก่งนะคะของเยาวชนเยาวรุ่นของพัทลุงนะคะอีกครั้งนะคะแนะนำตัวกันอีกครั้งนั่นคือน้องพระพึงนางสาวทอแสงจันพรแสงทับทองนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เสียงใสกันเลยทีเดียวระหว่างคุยนี่ตอนนี้พระพึงอยู่ที่ไหน
2: ตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพราะว่ามีงานร้องเพลงในงานรำลึกของคุณลุงสายันสัญญาค่ะ
1: โอ้โหไปไกลมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ไม่เฉพาะแบบว่ารำมโนราแต่ว่ายังมีร้องเพลงขับกลอนเยอะมากเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นั่นคือรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นใช่ไหมคะจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569อันนี้ยินดีด้วยนะคะรับเริง
2: ขอบคุณมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: ให้พูดถึงรางวัลนี้มีความเป็นไปเป็นมายังไงบ้างคะกว่าจะได้รางวัลนี้ค่ะ
2: ค่ะก็รางวัลนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลที่เขาก็จะสอหาเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เยาวชนใช่ไหมคะที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าเป็นด้านต่างๆด้านวิชาการแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงกำลังปิดเทอมพอดีค่ะของประมาณแถวๆต้นปีนี้คุณครูก็ประสานงานมาว่าอยากจะส่งหนูก็ได้รวบรวมค่ะผลงานมีทั้งหมดก็หลักๆ ก็ประมาณ3ด้านค่ะด้านวิชาการด้านศิลปะแล้วก็ด้านของจิตอาสาค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะรวบรวมรางวัลต่างๆแล้วก็จะทำในลักษณะเป็นเล่มเลยค่ะพี่ดีเจจ๋าแล้วก็ส่งไปค่ะให้เขาได้ประเมินแล้วก็มีการสัมภาษณ์ด้วยค่ะก็ได้รับรางวัลมาแล้วก็จะไปรับโล่ในวันที่20กันยายนนี้ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อใกล้ๆที่จะถึงนี้เองรับโล่โดยใครคะ
2: อันนี้จะรับโล่โดยทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพอประกาศชื่อนี่เป็นไงรู้สึกยังไง
2: โอ้ตอนประกาศชื่อตอนนั้นหนูจำได้ว่าอยู่บนเครื่องค่ะกำลังไปแข่งขันพอดี ก็เลยไม่สามารถแบบว่ากรี๊ดกราดได้แต่ว่าดีใจมากๆเลยค่ะ เพราะว่าถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากๆในระดับประเทศเลยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้พระพึงเรียนอยู่ที่ไหนคะอายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตอนนี้ก็อายุ15ปีค่ะกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงห้องเรียนพิเศษ SME ค่ะ
1: โอ้โหแล้วเราเนี่ยมีความสามารถเหมือนทุกด้านเลยนะเมื่อกี้บอกว่าในช่วงการส่งอะค่ะก็มีทั้งด้านวิชาการแล้วก็จิตอาสาแล้วก็วัฒนธรรมในส่วนของด้านวิชาการพระพึงมีเสนอผลงานในส่วนตรงไหนที่เราเหมือนกับว่าให้เป็นที่ประจักษ์ให้แก่คณะกรรมการนะคะ
2: ก็จะมีเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นลักษณะของภาษาอังกฤษทำในรายการ VC ค่ะเกี่ยวกับการทดลองการยับยั้งประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นค่ะก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติมาค่ะแล้วก็จะมีเป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ

0: FX ค่ะเป็นการสอบเพื่อขอทุนค่ะเป็นการสอบไปต่างประเทศซึ่งหนูสอบติดประเทศจีนค่ะก็ เป็นหลักๆ ในด้านวิชาการ ใช่
1: โอ้เยอะมากนี่รวมอยู่ที่ตัวพระพึ่งคนเดียวเลยนะ แล้วในส่วนของจิตอาสาก็ละกันเพราะว่าวัฒนธรรมนี่คือชัดเจนมากๆในส่วนของจิตอาสาค่ะพระพึ่งส่งผลงานในด้านไหนไปหรือว่าการทำจิตอาสาอะไรไปอะคะ
0: ถ้าเป็นปกติก็จะเป็นด้านของกิจกรรมทั่วไปเลยค่ะเป็นตัวแทนการร้องเพลงธงชาติแบบว่าเชิญเสาธงนำสวดมนต์หรือว่าถ้าเป็นผลงานหลักๆก็จะมีในด้านของการเป็นประธานนักเรียนค่ะในตอนประถมแล้วก็เป็นตัวแทนแกนนำทูบีนัมเบอร์วันหรือว่าเป็นวิทยากรในการนำเสนอผลงานต่างๆหรือว่าเป็นวิทยากรในการสอนกิจกรรมต่างๆเช่นชุมนุมโอเอวิหารรายของโรงเรียนเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะผมกำลังจะถามเพราะครั้งก่อนเคยได้เจอคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลมานะ OA พี่จ๋าก็นั่งนึกเอ๊ะมันคืออะไรนะ OA นี่คืออะไรอยากจะให้ป้าปึงอธิบายหน่อย
0: OA เนี่ยเป็นการสวดค่ะเหมือนกับว่าเป็นการสวดจริงๆแล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นการตำนานเลยก็คือเป็นบทที่แต่งขึ้นเพื่อสอนให้กับพูดเป็นภาษาแบบว่าที่เข้าใจง่ายก็คือลูกของกษัตริย์ประมาณนี้เลยค่ะแบบว่าใช้ในการสอนเป็นแม่กอกาเป็นมาตราของตัวสะกดแบบนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็กลายเป็นการสวดที่จะนิยมสวดกันในวันเข้าพรรษาซึ่งจะสวดในวิหารรายก็คือจะเป็นศาลารายรอบๆวังนั่นเองค่ะก็เลยเป็นที่มาของOA วิหารรายซึ่งพอหลังๆเขาก็มีการอนุรักษ์ให้แบบว่าคงอยู่สืบสานต่อๆไปก็เลยเกิดเป็นการแข่งขันขึ้นค่ะ
1: อ๋ออันนี้คือไม่รู้เลยนะ OA นี่คืออะไร
0: ใช่
1: แ ปลว่าก่อนที่พระพลึงจะไปแข่งหนูก็ต้องแบบศึกษาดูก่อนใช่ไหมคะว่า OA คืออะไรก่อนนั้นนี่เรารู้จักไหมคะหรือว่าเอ๊ะเพิ่งมารู้จักตอนที่เราเริ่มที่จะมานำสวดอะไรประมาณนี้
0: หนูเพิ่งรู้จักตอนหนูเข้าม.1เลยค่ะก็คือที่โรงเรียนจะมีชุมนุม OA ใช่ค่ะชุมนุมเล็กๆก็ได้รู้จักจากที่โรงเรียนค่ะแล้วก็หลังจากนั้น OA ก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักมากๆเลยในประเทศไทยค่ะหลังจากที่กรมศาสนาได้จัดการแข่งขันขึ้นค่ะ
1: สักท่อนหนึ่งได้ไหมคะนิดนึง
0: ได้เลยค่ะได้ค่ะ
1: ยังไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะ

0: ประมาณนี้ค่ะ
1: อืมเสียงนี่คนละแบบกันเลยนะมีพลังมากๆเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องมีการใช้อีกโทนนึงเพื่ออรรถรส
1: แล้วเวลาตอนที่เราไปแข่งเนี่ยคือป้าพึงเขาแข่งเป็นทีมหรือว่าเป็นเดี่ยวอะคะ
0: เวลาแข่งก็จะแข่งเป็นทีมค่ะโดยจะมีเป็นทีมผสมทีมชายล้วนแล้วก็ทีมหญิงล้วนค่ะใช่หนึ่งทีมก็มีประมาณ10คนค่ะซึ่งจะมีต้นเสียงของแต่ละหนึ่งทำนองก็คือทำนองละ1คนค่ะ
1: ค่ะโอ้โหนี่ก็ถ้าแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าสวดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สวดพร้อมๆกันนี่ก็น่าจะโอ้หน้าฟังนะขนาดป้าปึงสวดคนเดียวนี่ก็ยังน่าฟังมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็ต้องใช้ทั้งความจำแล้วก็คำที่ใช้นี่ก็มันก็ไม่ใช่คำธรรมดาเหมือนกันนะแล้วก็ทำนองอีกเพราะว่าทำนองก็ต้องแบบมีขึ้นมีลงอะไรอีกนะคะโอ้โหนี่เราก็ต้องใช้ความพยายามมากนะคะแล้วก็ในช่วงการฝึกฝนนี้ใช้เวลาฝึกฝนนานไหมคะ
0: อันนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างนานมากค่ะกว่าแต่ละทีมจะสามารถปรับกันให้สามารถแบบไปด้วยกันได้ยิ่งทีมผสมยิ่งยากเลยค่ะเพราะว่าด้วยความว่าผู้หญิงผู้ชายโทนเสียงคีย์ก็จะแตกต่างกันแล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจกันในเรื่องของการเว้นจังหวะการหายใจก็หมายถึงว่าทุกลมหายใจเราต้องแบบว่าเป็นจังหวะเดียวกันเลยค่ะเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงกันในการท่องค่ะ
1: อันนี้ในส่วนของกิจกรรม

0: จิตอาสาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่อันนี้นะก็เหมือนกับเราก็ไปเป็นตัวแทนให้กับโรงเรียนส่วนหนึ่งก็เป็นเสียสละเวลาส่วนตัวด้วยใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็เลยไปอยู่ในกิจกรรมจิตอาสาบางคนนี่อาจจะยังไม่ทราบนะเหมือนอาจจะคิดไม่ถึงหรืออาจจะคิดไม่ทราบในส่วนเชิญเสาธงเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นั่นก็คือจิตอาสาที่เราสามารถฝึกได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: กิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ก็คือจิตอาสาคือเราเหมือนมีส่วนร่วมกับชุมชนมีส่วนร่วมกับที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่ากลุ่มเพื่อน
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ก็หนูเคยแบบว่าผลงานที่ยื่นไปใช่ไหมคะเกี่ยวกับการร้องเพลงแบบว่าระดมทุนเพื่อนำไปบริจาคหรือว่าสมทบทุนกับมูลนิธิต่าง
0: ๆ
1: ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวสิบห้าปีโหไม่น่าเชื่อนะเหมือนกับเห็นตลอดเวลาแล้วก็กิจกรรมของพระพึ่งนี่คือเยอะมากๆนะคะแต่ว่าครบมีทั้งวิชาการจิตอาสาแล้วก็วัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมนี่คือแบบว่าโดดเด่นมากๆปัจจุบันนี้ก็คือพระพึ่งก็ยังคงรำมโนรา
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งรำเสร็จไปเลยค่ะตอนนี้หนูยังแต่งหน้าอยู่เลยค่ะใช่อ๋อ
0: ยังรำมโนราเหมือนเดิม
1: แล้วก
0: ็ร้องเพลงด้วย
1: ได้แล้วค่ะ
0: โอ้โหครบหมดเลยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของมโนรามากๆเลยทั้งขับกลอนทั้งรำมโนราแต่เดี๋ยวนี้จะเห็นในสื่อโซเชียลจะเห็นบ่อยเหมือนกันนะคะบางครั้งก็ดันฟีดขึ้นมาก็จะเห็นพระพึ่งมีร้องเพลงด้วยล่าสุดที่เนเน่ร้องพระพึ่งก็ร้องได้นะจะบอกให้
1: ใช่
0: เข้าไปแอบดูไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของพระพึ่งมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะคะรางวัลอื่นๆในปีนี้พระพึ่งมีได้รับรางวัลอะไรเพิ่มเติมมาบ้างคะ
1: ก็จะมีทำนองสนอนะคะทำนองสนอก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะก็แข่งขันไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดนครนายกค่ะแล้วก็จะมีสุนทรพจน์ของรายการทักษะวิชาการท้องถิ่นระดับประเทศก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเหมือนกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ
0: โอ้โหไปหลายจังหวัดเลยนะเนี่ยอันนี้ผู้ที่สนับสนุนเบื้องหลังนี่คือโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่ค่ะหลักๆก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทางโรงเรียนเลยค่ะ
0: เขาจะบอกเรามาตลอดไหมคะว่ามีกิจกรรมอันนี้พระพึ่งสนใจไหมประมาณนี้ไหมคะหรือว่าตัวเราไปคัดเลือกมาเอง
1: มีบ้างค่ะแบบว่าช่วยๆกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือหนูก็พยายามค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยค่ะเหมือนต้นปีที่ผ่านมาก็ทางโรงเรียนก็สนับสนุนซัพพอร์ตค่ะทั้งโรงเรียนอุบลรัฐแล้วก็โรงเรียนสอนดนตรีที่หนูเรียนอยู่เหมือนกันก็คือมาสตูดิโอก็มีโอกาสได้ส่งเป็นคลิปการแข่งขันออดิชั่นไปแล้วก็ติดไปถึงฮ่องกงแล้วก็ได้รับรางวัลแชมเปี้ยนกลับมาด้วย
0: อัน
1: นี้ก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนด้วยค่ะที่สนับสนุนแล้วก็แบบว่าหาช่องทางให้เราได้แสดงความสามารถมาแบบตลอดระยะเวลาของการศึกษาเลยค่ะ
0: ค่ะมีอะไรที่เรายังไม่ได้ถามบ้างต้องถามแบบนี้แล้วแหละ
1: ก็ตอนนี้หนูกำลังหาประสบการณ์เกี่ยวกับด้านของภาษาเพิ่มเติมแล้วก็ด้านของกีฬาค่ะแบบว่ายังมีหลายอย่างที่อยากจะพัฒนาต่อก็ฝากพ่อแม่ติดตามค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญไหมคะในส่วนการสนับสนุนเพราะเมื่อสักครู่นี้เราพูดแล้วว่ามีคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนตลอดเลย
1: สำคัญมากมากค่ะก็เป็นเบื้องหลังหลักๆที่ถ้าไม่มีพวกเขาก็หนูไม่สามารถแบบว่าทำทุกๆอย่างมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะอย่างคุณพ่อก็คือซัพพอร์ตตลอดระยะเวลาทั้งแบบหน้างานหรือหลังงานสามารถทุ่มได้สุดตัวค่ะไม่ว่าจะไปไหนก็คือคุณพ่อจะพร้อมขับรถไกลแค่ไหนก็คือทนได้ตลอดค่ะเพราะคุณพ่อก็มีงานที่เยอะมากๆแต่ก็ยังสามารถสนับสนุนหนูได้เต็มที่ทุกๆงานแล้วก็คุณแม่ก็เป็นเบื้องหลังเป็นเหมือนกับผู้กำกับการแสดงของหนูที่คอยหาโอกาสคอยหาสิ่งมา

0: ประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นคนที่ช่วยขัดเกลาแบบว่าทำให้หนูได้เป็นตัวของตัวเองหาสิ่งที่เข้ากับเราได้แล้วก็ช่วยปรับปรุงให้พัฒนาต่อไปได้อย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะเหมือนตอนเล็กๆอะค่ะ

0: จิตให้คุณย่าสอนให้ค่ะก็ได้ฝึกรำจากคุณย่ามนุราอ้อมจิตค่ะจากนั้นก็ฝึกต่อจากคุณอาเกรียงเดชมโนราเกรียงเดชหรือว่านายกสมาคมแล้วก็จากนั้นก็ฝึกต่อมาเรื่อยๆค่ะทั้งกับคุณลุงเอกชัยหรือว่าอาไข่เลี่ยมสอนชัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แบบว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆเลยค่ะ
1: แล้วก็คุณพ่อก็ช่างพาไปเนาะพาไปตัวทบหมดเลย
0: พาไปทุกที่เลยค่ะ
1: พาไปหาตัวทบๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วแหละว่าได้ในส่วนของมโนรานะคะมาจากไหนนะคะเพราะว่าเก็บเกี่ยวนะคะจากประสบการณ์นะคะของครูผู้สอนเนี่ยก็ได้มาเยอะเหมือนกันคราวนี้พระพึงต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยอันนี้แบ่งเวลายังไงเผื่อว่าจะบอกเพื่อนๆเยาวชนที่ฟังกันอยู่แล้วก็อยากจะทำกิจกรรมแบบพระพึงแล้วก็ถือว่าต้องบอกว่าถือว่าสำเร็จด้วยแหละเพราะว่าเราก็ได้รับรางวัลแล้วก็ที่สำคัญก็ยังคงต่อเนื่องต่อยอดในเรื่องของรางวัลต่างๆแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของกิจกรรมของเรายังคงต่อยอดไปเรื่อยๆด้วยค่ะเผื่อว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่ก็อยากจะเริ่มต้นหรือว่าเริ่มต้นใหม่อาจจะพลาดบ้างไม่ได้รางวัลบ้างอาจจะหมดใจไปบ้างเติมไฟให้เพื่อนๆหน่อย
0: ได้ค่ะก็สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าทุกอย่างเราสามารถทำได้ถ้าเราสามารถจัดการกับตัวเองได้ดีพอค่ะหมายถึงว่าหนูจะเป็นคนที่ค่อนข้างจัดระเบียบแบบว่าแยกแยะเวลาแบ่งเวลาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเรื่องไหนที่เราคิดว่ายังไม่จำเป็นนะตอนนี้หนูก็คิดว่าเราควรจะตัดออกไปนิดนึงเช่นหนูเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับว่าหนูเล่นเกมไม่ค่อยเป็นค่ะ ใช่ก็คือจะใช้เวลาส่วนมากไปกับการทำกิจกรรมซึ่งวิธีคลายเครียดของหนูจากการเรียนในส่วนของเรียนเราก็เรียนอย่างเต็มที่นะคะก็คือตั้งแต่7โมงเช้าไปโรงเรียนกลับตอนเย็นอาจจะ5โมงเย็นเลยด้วยซ้ำแต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านเวลาคลายเครียดของหนูแทนที่จะไปลงกับการเล่นเกมหรือว่าการทำสิ่งต่างๆหนูก็อาจจะเอามาปรับใช้เช่นการฝึกซ้อมดนตรีการวาดรูปการร้องเพลงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งหนูคิดว่าถ้าเรามีกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมกับตัวเราได้เราก็สามารถลงทุนกับสิ่งตรงนั้นได้ให้เกิดความคุ้มค่าได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าเราแบ่งเวลาได้อย่างดีอย่างเป็นระบบหนูเชื่อว่า24ชั่วโมงของเราก็ใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากๆมันอาจจะมีส่วนหนึ่งค่ะที่เราอาจจะทำมันหล่นหายหรือว่าไม่ได้ไปสัมผัสเหมือนกับเพื่อนในรุ่นเดียวกับเราเช่นเราอาจจะไม่ได้มีมุมที่นั่งหัวเราะคิกคักกับเพื่อนๆในเกม แต่ว่าหนูคิดว่าเวลานั้นที่เราไม่ได้ไปสัมผัสเราก็สามารถเอาความสุขจากส่วนอื่นซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเราได้เหมือนกันมันก็อาจจะมีสิ่งที่เราไม่ได้รับขาดหายไปบ้างแต่อีกมุมนึงเราก็จะได้สิ่งที่คุ้มค่าแล้วก็เกิดขึ้นได้เพียงแค่ไม่กี่ครั้งในชีวิตแล้วก็หนูก็อยากบอกทุกคนว่าทุกๆคนมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครว่าคนไหนเก่งด้านไหนคนนี้ถนัดด้านไหนสมมติว่าเพื่อนหนูเก่งการเล่นเกมหรือการใช้คอมพิวเตอร์มากๆอนาคตเขาอาจจะเป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่ดังแล้วก็รวยที่สุดในโลกก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนโฟกัสกับเป้าหมายของตนเองแล้วก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่า no limit not impossible ค่ะ
1: นี่แล้วตอนนี้เป้าหมายที่พระพึงโฟกัสอยู่คืออะไรคะนิดนึง
0: ตอนนี้ถ้าเป้าหมายเล็กๆของหนูก็คือการเข้าม.4นี่แหละค่ะหนูอยากเข้าม.4ห้องเตรียมแพทย์ของโรงเรียนแล้วก็ใช่ค่ะบวกกับว่าตอนนี้ก็คือถ้าในด้านศิลปวัฒนธรรมก็อยากจะดำเนินเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไปเรื่อยๆใช่ค่ะสักวันหนึ่งอยากจะนำศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้เนี่ยไปอยู่บนเวทีโลกแล้วก็อยากจะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์ต่อโลกใช่ค่ะก็เป็นว่าความฝันเล็กๆหลักๆของหนูค่ะ
1: ค่ะความฝันไม่เปลี่ยนเลยนะจำได้เพราะว่า3ปีที่แล้วก็ยังบอกว่าพ่อพึงอยากเป็นอะไรพ่อพึงก็ยังบอกนะคะว่าอยากเป็นคุณ

0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะอยากจะเรียนแพทย์ค่ะจะได้ช่วยเหลือสังคมด้วยเรียกว่ารักษารักษาทุกๆคนทั้ง
0: ค่ะ
1: ด้านร่างกายแล้วก็จิตใจใช่ค่ะ
0: ค่ะโหอันนี้ก็คือใครเป็นพ่อเป็นแม่นี่ฟังแล้วยิ้มภูมิใจมากๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือการปลูกฝังแล้วก็การคิดการอ่านการพูดอันนี้เราคุณพ่อคุณแม่คอยบอกหรือว่าส่วนหนึ่งหรือว่าเราซึมซับมาเองเรื่อยๆจากการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เราศึกษาอยู่หรือว่าจะเป็นซึมซับสิ่งรอบข้างที่เราได้ไปพบไปเจอมามันทำให้เกิดความคิดความอ่านของเป็นป้าพึงจนถึงวันนี้ด้วยหรือเปล่าป้าพึงว่ามีส่วนไหม
1: หนูคิดว่ามีส่วนมากเลยนะคะพ่อแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆก็อันนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตหนูคิดว่าด้วยความว่าหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่ค่อนข้างทำงานเยอะมากตั้งแต่วัยเด็กทำให้สัมผัสกับสถานการณ์ต่างๆมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แตกต่างหลากหลายค่ะทำให้แบบเราก็เกิดการขัดเกลามาทุกๆสถานการณ์ทุกๆประสบการณ์จนแบบมันสะสมมาจนถึงทุกวันนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้สัมผัสมากกว่าคนอื่นๆในเรื่องของการแบบว่าเข้าสังคมใช่ไหมคะก็เลยทำให้หนูคิดว่าด้วยเหตุนี้เราอาจจะทำให้เราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
0: ค่ะถือว่าเป็นความโชคดีของเราด้วยนะการได้เจอหลากหลายสถานการณ์แล้วก็ได้เจอกับเหมือนผู้ที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ป้าพึงเจอก็จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วทั้งนั้นเขาสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้กับเราแล้วเราก็มาเรียบเรียงแล้วก็มากลายมาเป็นมันเป็นเหมือนกับว่ามาหล่อหลอมให้เป็นตัวพลับพลึงจนถึงวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ
1: ใช่เลยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญเราก็รู้จักแบบแยกแยะในส่วนของตรงไหนที่ควรไม่ควรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะของเยาวชนคนเก่งนะคะอันนี้ฟังแล้วแบบภูมิใจมากๆเลยนะคะจะเป็นกำลังใจให้กับพระพึงนะคะแล้วก็ยินดีด้วยกับรางวัลล่าสุดนะคะสำหรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปี2569นะคะแล้วก็ที่สำคัญรอนะคะรอแสดงความยินดีกับคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอทอแสงจันทร์พรแสงทับทองด้วยนะคะนี่ก็นี่จะเห็นแบบภาพคุณพ่อคุณแม่ยืนยิ้มข้างๆแล้วก็มีน้องสาวอีกหนึ่งคนนะคะเพราะว่าเวลาเห็นพระพึงเนี่ยก็คือเห็นทั้ง4คนตลอดเลยไปไหนเนี่ยคือแบบว่าถ้าเห็นคุณพ่อพระพึงต้องอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งนะคะในจุดๆนั้นนะคะคุณพ่อก็จะไปนั่งรอคุณแม่ก็จะเดินมาพร้อมกันนะคะสามสาวที่คุณพ่อจะต้องดูแลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะน้องพระพึงมากๆเยาวชนคนเก่งนะคะที่เหมือนกับว่าประสบการณ์พระพึงนะคะตลอด15ปีนะคะแต่ว่าประสบการณ์นี่เกินไปแล้วแหละเกินเด็กอายุ15ปีนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวมีการแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะให้กับน้องๆเยาวชนนะคะที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพระพึงนะคะ
1: ขอบคุณพี่เจจ้าจ๋ามากมากนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี

0: ินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันอีกครั้งในช่วงของรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะ
1: บอกข้าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่น

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจเปิดพฤติการ2เจ้าหน้าที่ DSI รับหิ้วเงินสดพบเรียกเงินผู้ซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการเพิ่มเท่าตัวเตรียมขยายผลเชื่อยังมีข้าราชการเอี่ยวอีกหลายรายความคืบหน้าการจับกุมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 2รายประกอบด้วยนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรืออาจมากกว่าเช่นจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินจากการได้สิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการ 250,000 บาทแต่2เจ้าหน้าที่ DSI จะเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 250,000 บาทโดยอ้างเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมนอกจากนี้จากรายงานยังระบุว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นเงินสดจึงไม่มีหลักฐานที่เป็นเส้นเงินแต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมเป็นคลิปเสียงการสนทนาผ่านไลน์รวมถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานตำรวจจึงทำการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีเตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหลายรายด้วยกองปราบส่งเอกสารประสานปปง.ขอตรวจสอบเส้นทางการเงินสมีโชติศรีกาเอเชื่อมีตัวละครเพิ่มอีก 1-2 คนพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติและศรีกาเอว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ส่วนในส่วนแรกคือการที่อดีตพระโชติได้กระทำผิดวินัยของสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและตรวจสอบหาเส้นเงินผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาทคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวซึ่งคาดว่าน่าจะ 1-2 คนอีกทั้งในส่วนที่ว่าเป็นศีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อเกี่ยวโยงผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีสำหรับกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดและจะออกมาแถลงอีกครั้งต่อไปสื่อเวียดนามมาเลเซียชูถ่ายท็อปโลกอันดับ3ดิจิทัลโนแมดอันดับ4วัยเกษียณรัฐบาลต่อยอดดึงกำลังซื้อเข้าไทย365วันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า VN Express International ของเวียดนามและ The Star ของมาเลเซียรายงานผลรูมาวิGlobal Relocation Index 2026ซึ่งประเมิน192ประเทศและดินแดนทั่วโลกโดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายอันดับ3ของโลกสำหรับ Digital Nomad ด้วยคะแนน 75.4 และอันดับ4ของโลกสำหรับผู้เกษียณด้วยคะแนน 74.3 สะท้อนว่าไทยไม่ได้โดดเด่นเพียงด้านการท่องเที่ยวแต่มีศักยภาพเป็นจุดหมายสำหรับอยู่นานทำงานและใช้ชีวิตในระดับโลก นางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลมองอันดับดังกล่าวเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะดิจิทัลโนแมดและผู้เกษียณต่างชาติเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพำนักและใช้จ่ายในประเทศต่อเนื่องทั้งที่พักอาหารการเดินทางสุขภาพและบริการต่างๆหากสามารถดึงดูดให้พำนักนานขึ้นย่อมเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนได้ตลอดทั้งปีเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำให้คนทั่วโลกอยากมาเที่ยวไทยแต่ต้องให้คนที่มีศักยภาพอยากอยู่ไทยนานขึ้นและใช้จ่ายในไทยมากขึ้น
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415 20ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
1: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
6: Mcard Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mcard Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนแดนดินถิ่นใต้โดยนักจัดรายการอสมทภาคใต
6: ้ Mcard Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทพัทลุง

0: จอกันอีกครั้งนะคะในช่วงรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะช่วงนี้ก็จะได้ยินกันบ่อยครั้งมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยเชิญนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยนะคะนั่นคือนางสาวอาติการจุนนันโทนิติกรชำนาญการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงนะคะเพราะว่าข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเรานี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปร่วมพูดคุยกันนะคะในช่วงของ MCOT South นะคะร่วมทำเมืองใต้ให้น่าอยู่ค่ะ
1: MCOT South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2กันนะคะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับรายการแดนดินถิ่นใต้ออกอากาศนะคะครอบคลุมทั่วภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะช่วงนี้ไปจนถึงเวลา 14:00 นะคะทุกวันเสาร์เราจะอยู่ด้วยกันนะคะจะจากกฎชนิพานในเขตค่ะยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการกันอยู่นะคะวันนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบกันนะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มใช้นั่นก็คือในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

0: นะคะหลายท่านอาจจะได้ยินมาหลายเดือนแล้วนะคะแต่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรและใครต้องใช้บ้างแล้วเราจะนำส่งเงินยังไงแตกต่างกับประกันสังคมไหมแล้วมันจะซ้อนกันไหมหรืออะไรยังไงนะคะคราวนี้ก็เลยต้องแบบมาร่วมพูดคุยกันนะคะสำหรับผู้ที่ต้องว่าต้องเกี่ยวข้องมากที่สุดนะคะนั่นคือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะวันนี้ก็เลยเชิญมาร่วมพูดคุยกันนะคะนั่นคือคุณอติการจุนนันโทนิติกรชำนาญการนะคะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะชื่อคุณน้ำฟ้านะวันนี้เราคุยแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องเนี่ยรู้สึกเป็นทางการนะคะแต่จะคุยให้เป็นแบบว่าไม่เป็นทางการแล้วกันเนาะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็จะได้ยินมาสักพักแบบใหญ่ๆแล้วแหละในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะว่ามันคืออะไรยังไงก็อยากให้คุณน้ำฟ้าขยายความให้นิดนึงอะค่ะว่ามันคืออะไรแล้วกองทุนนี้มันยังไงต้องใช้ยังไงหรือว่าแบบไหนอะคะ
1: ค่ะก็ในส่วนของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอะค่ะจริงๆถูกกำหนดไว้เนิ่นนานมากแล้วค่ะซึ่งถูกกำหนดตั้งแต่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปีพุทธศักราช2541ค่ะว่าเราจะต้องมีการจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะแต่เนื่องจากว่าในกฎหมายอะค่ะกำหนดว่าต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาก่อนที่จะมีการกำหนดให้มีการเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ค่ะทำให้เรื่องนี้ค่ะกลายเป็นถูกทิ้งมานานไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาตราเป็นพระราชกฤษฎีกาขึ้นค่ะส่งผลให้ลูกจ้างและก็นายจ้างค่ะไม่ได้มีการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมาตั้งแต่การมีผลบังคับใช้ของกฎหมายในช่วงแรกๆตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกำหนดขึ้นแต่หลังจากนี้ค่ะก็ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
0: ทราบว่าความจริงนี้คือ
1: ซึ่งตรงนี้ค่ะก็ของเราอะค่ะมีการพยายามจะจัดเก็บมาแล้วในปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าด้วยความไม่พร้อมในหลายๆประเด็นเลยซึ่งถ้าจะสอบถามว่าแล้วณวันนี้ค่ะกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเราพร้อมที่จะจัดเก็บหรือยังก็ตามที่แจ้งไปเลยค่ะที่เราพยายามจะประชาสัมพันธ์มาตลอดว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วมีการตราพระราชกฤษฎีกาออกมาแล้วและจะเริ่มจัดเก็บในวันที่1 ตุลา 2569นี้ค่ะ
0: โอ้เลื่อนมาแบบเป็นปีเลยใช่ไหมคะจากปีที่แล้วมาปีนี้
1: ใช่ค่ะ
0: หลายท
1: ่
0: านจะได้ยินกันแต่ว่าไม่ได้จอลึกแต่พอถึงเวลาจริงๆอาจเริ่มสงสัยกันแล้วนะคะว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนี้คืออะไรนะคะแล้วก็ใครที่จะอยู่ในเกณฑ์นี้บ้างล่ะคะคุณน้ำฟ้า
1: โอเคค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะวัตถุประสงค์ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเลยนะคะเรามีแยกเป็น2 บัญชีด้วยกันนะคะเขาจัดตั้งขึ้นมาค่ะบัญชีแรกเพื่อที่จะให้ลูกจ้างมีการออมเงินนะคะเพื่อเป็นต้นทุนในการเลี้ยงชีพกรณีที่ถูกออกจากงานเพื่อบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนของลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างถูกออกจากงานนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นที่มาว่าทำไม1 ตุลา 2569นี้เราถึงจะต้องจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะแต่เราไปพูดอีกบัญชีหนึ่งก่อนดีกว่าบัญชีที่2เป็นบัญชีที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างกรณีที่เขาถูกออกจากงานแล้วเขาไม่ได้รับเงินซึ่งแบ่งเป็น2 กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกก็คือนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยอันเนี้ยเดี๋ยวหนูขอชี้แจงไปเลยแล้วกันเนาะเป็นบัญชีที่2เนี่ยเราใช้กันมาเนิ่นนานมากแล้วซึ่งลูกจ้างหลายๆท่านก็อาจจะได้สิทธิ์หรือเคยใช้สิทธิ์มาก่อนจากนี้แล้วนะคะกรณีที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยลูกจ้างมีได้รับเงินค่ะโดยหลักเกณฑ์นี้ก็คือลูกจ้างต้องมายื่นคำร้องณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดที่ท่านทำงานหรือจังหวัดที่ท่านประสงค์จะเข้าไปยื่นใกล้เคียงกับที่ท่านพักอยู่แล้วเขาก็จะส่งเรื่องมาให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในจังหวัดที่ท่านทำงานที่สุดท้ายเป็นผู้พิจารณาและออกคำสั่งถ้ามีการออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินหรือลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินไปแล้วแต่นายจ้างไม่ได้จ่ายเงินนั้นลูกจ้างสามารถนำคำสั่งนั้นนะคะมาขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ค่ะโดยอัตราการจ่ายในกรณีแรกก็คือไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะถ้าลูกจ้างมี

0: ทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยกรณีที่ทำงาน120วันแต่ไม่ครบ3ปีก็จะได้30เท่าแต่ถ้าทำงานติดต่อกัน3ปีไม่ครบ10ปีก็จะได้50เท่าค่ะถ้ากรณีที่ทำงาน10ปีขึ้นไปก็จะได้70เท่าอันนี้เราพิจารณาจ่ายจากเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้ลูกจ้างไปเลยแล้วก็ไปไล่เบี้ยกลับเอากับจากนายจ้างนะคะในส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินอื่นนอกจากเงินชดเชยไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างค่าอื่นๆใดๆก็ตามนะคะที่นอกเหนือจากเงินชดเชยอันนี้ค่ะถ้าเราพิจารณาวินิจฉัยอยู่ในอำนาจของพนักงานตรวจแรงงานแล้วอะค่ะก็ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน70เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างกำหนดค่ะซึ่งก็จะมีคำถามต่อมาอีกว่าแล้วเงินนี้เอามาจากไหนถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกเลยค่ะประเดิมก่อนเลยจากการก่อตั้งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอะค่ะเราได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลช่วยเหลือมาให้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเวลาที่เราทำงานนะคะก็จะมีการมีคำสั่งให้นายจ้างดำเนินการแต่นายจ้างเองฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะอันนี้ก็จะมีโทษอาญาถูกไหมคะพอมีโทษเป็นคดีอาญาเราดำเนินคดีอาญากับนายจ้างแล้วอะค่ะก็จะมีในส่วนของค่าปรับซึ่งค่าปรับเนี้ยเราก็จะนำส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเช่นเดียวกันทำให้มีเงินที่จะมาสงเคราะห์ให้กับลูกจ้างที่เขาถูกเลิกจ้างหรือไม่ได้รับเงินตามที่กฎหมายกำหนดตรงนี้ค่ะประมาณนี้ก่อนเลยค่ะเงินในบัญชีที่2ก็ชี้แจงไปประมาณนี้ค่ะแต่ในบัญชีแรกกลับมาที่บัญชีหลักของเรานะคะที่จะเริ่มจัดเก็บให้กับลูกจ้างตรงนี้เลยค่ะก็มีสาระสำคัญเยอะพอสมควรค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อบัญชีที่2นี่เหมือนกับว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามีกรณีพิพาทระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างว่าขอเงินชดเชยนายจ้างไม่ให้แล้วก็ต้องไปร้องที่แรงงานแต่ทีนี้แรงงานสามารถที่จะดูแล้วก็เหมือนกับการสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียกกับนายจ้างเองประมาณนั้นใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะร้องที่ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดที่ท่านสะดวกจะเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนั้นๆจะบันทึกคำให้การรับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องไปยังจังหวัดที่ท่านทำงานเป็นสถานที่ทำงานสุดท้ายก่อนที่จะถูกเลิกจ้างเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยค่ะ
1: เป็นที่พึ่งให้กับแรงงานนะคะนี่ก็เป็นข้อดีให้กับแรงงานทั่วไปบางครั้งเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาออกแบบไหนถึงจะไปเรียกร้องสิทธิ์จากนายจ้างได้
0: ใช่ค่ะเราสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้เลยจากโดยที่พนักงานตรวจแรงงานจะเป็นผู้ดำเนินการให้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคุณถือบัตรประชาชนชื่อที่อยู่นายจ้างเข้ามาหาพนักงานตรวจแรงงานณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ได้เลยค่ะแต่อย่าไปแรงงานนะคะบางท่านไปแรงงานแล้วมาร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่แรงงานไม่ทําให้คนละสำนักงานกันนะคะเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเราต้องไปให้ถูกหน่วยงานก่อนนะคะ
1: สำนักงานสวัสดิการนะคะต้องมีคำว่าสวัสดิการด้วยนะและคุ้มครองแรงงาน
0: ถูกต้อง
1: อันนี้แรงงานก็คือหางานอันนี้ก็คือสวัสดิการ
0: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีทั้งหมด5 หน่วยงานด้วยกันนะคะหน่วยงานแรกก็คือสำนักงานแรงงานจังหวัดอยู่ศาลากลางอันนี้ค่ะเขาดูแลเรื่องแผนนโยบายอยู่แล้วนะ
1: คะ
0: สำนักงานจัดหางานจังหวัดก็จะดูแลเรื่องการหางานขึ้นทะเบียนว่างงาน
1: ค่ะ
0: สังคมก็เหมือนที่เราทราบกันอยู่แล้วส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อที่จะกรณีเจ็บป่วยไม่สบายคลอดลูกหรืออะไรเราจะได้เบิกเงินค่ารักษาเหมือนการทำประกันให้กับแรงงานอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมค่ะอีกหน่วยงานที่เราไม่ค่อยจะรู้จักกันก็คือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานก็ชื่อตรงตัวเลยค่ะฝึกพัฒนาอาชีพทักษะแรงงานในส่วนของสำนักงานของหนูก็คือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอันเนี้ยดูแลเรื่องสวัสดิการตามกฎหมายค่ะกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็จะมายื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดค่ะ
1: ค่ะแล้วสำหรับกองทุนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอะค่ะลักษณะนี้จะคล้ายๆกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหมคะ
0: อ๋อจะถ้าถามว่าจะคล้ายกันกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ก็ตอบได้ตรงนี้เลยค่ะว่าคล้ายกันค่ะแต่มันต่างกันตรงที่สำรองเลี้ยงชีพอะค่ะเป็นระบบสมัครใจนายจ้าง

0: ะจัดให้มีหรือไม่มีก็ได้ถูก
1: อ
0: ไห
1: ื
0: มคะ
1: ม
0: แต่
1: ค่ะ
0: กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นกองทุนที่กฎหมายบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้วก็มีเงื่อนไขของกฎหมายกำหนดชัดเจนว่านายจ้างต้องดำเนินการจะไม่ดำเนินการไม่ได้เว้นเสียแต่เข้าข้อยกเว้นของกฎหมายก็คือมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วอา
1: ค
0: จ
1: ่ะ
0: จะไม่ต้องนำส่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก็ได้ค่ะ
1: อืมแล้วถ้าเกิดว่าคราวนี้มาถึงเรื่องที่ว่าต้องจ่ายอะค่ะใครเป็นคนจ่ายอะเราจ่ายนายจ้างจ่ายหรือว่าใครจ่ายอะคะเพื่อที่จะเข้ากองทุน
0: ค่ะ
1: เตรียมจ่ายและเตรียมจ่าย
0: ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างบัญชีที่หนึ่งเนาะก็เพ
1: ื
0: ่อให้ลูกจ้างได้มีการออมเงินถูกไหมคะแต่การออมเงินนะคะเราไม่ได้ให้ลูกจ้างออมฝ่ายเดียวก็ให้นายจ้างออมสมทบเข้าไปด้วย
1: ค่ะ
0: ตามอัตราค่าจ้างที่ได้รับค่ะ
1: ค่ะอ๋อทั้งสองฝ่ายนะคะเหมือนเป็นการสมทบประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะเสร็จทีนี้ก็จะต้องถามต่อใช่ไหมคะว่าแล้วบังคับกับสถานประกอบกิจการประเภทไหนถ
1: ู
0: กไหมอันนี้นะคะก็กรณีที่สถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างต้องส่งเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเว้นเสียแต่ว่าสถานประกอบกิจการนั้นนายจ้างจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องนำส่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้ว
0: แต่มีเฟชั่นมาร์กนิดนึงค่ะคือกรณีที่มีลูกจ้าง50คนนะคะนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ20คนอีก30คนไม่ได้นำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ30คนเนี้ยค่ะก็ต้องนำส่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามกฎหมายนะคะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้เลยค่ะ
1: แล้วมีข้อยกเว้นอื่นๆอีกบ้างไหมคะถ้าเกิดว่ามีลูกจ้างเกิน10คนแล้วก็ไม่ต้องเข้ากองทุนแล้วก็มันต้องมีแบบประกันสังคมอะไรประมาณนี้ค่ะมันเกี่ยวกันไหมคะ
0: ข้อยกเว้นอื่นไม่ได้มีในประเด็นนี้ค่ะเราพิจารณาแค่2หลักเลยค่ะหลักการง่ายๆก็คือถ้ากรณีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องนำส่งแต่หรือกรณีอื่นที่เมื่อกี้ที่พี่ถามใช่ไหมคะที่ไม่ต้องเข้ากองทุนนะคะถ้าลูกจ้างที่จะบอกว่านายจ้างจัดให้มีการสงเคราะห์ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงกำหนดแล้วเช่นมีการทำบัญชีเงินฝากให้เฉพาะลูกจ้างแต่ละคนไว้กับธนาคารแล้วก็มีการหักเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้าบัญชีนั้นอย่างสม่ำเสมอแต่ต้องไปดูเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดด้วยนะ
1: คะ
0: ก็ถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องส่งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
1: ค่ะก็เหมือนเป็นการส่งเสริมให้เหมือนกับว่าพอลูกจ้างไม่ได้เหมือนลาออกหรือว่าออกไปแล้วก็จะได้มีเงินที่จะช่วยเหลือหลังจากเลิกจ้างไปแล้วประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วในกรณีลูกจ้างแบบไหนบ้างอะคะที่แบบว่าไม่ต้องเข้าร่วมก็ได้อะค่ะเพราะว่ามันจะมีหลายประเภทนะคะในส่วนการจ้างงาน
0: ใช่ค่ะก็ในส่วนนี้นะคะถ้าพิจารณาแล้วเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็ต้องนำส่งทั้งหมดเว้นแต่ว่าได้รับการยกเว้นไม่เข้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็คือลูกจ้างของมูลนิธิสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรองค์กรมหาชนงานบ้านที่ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจของนายจ้างก็คือเป็นแม่บ้านอย่างเดียวงานประมงทะเลงานเกษตรที่ไม่ได้มีการจ้างตลอดทั้งปีซึ่งก็จะมีกฎกระทรวงงานเกษตรแยกออกไปอะค่ะหรือโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาที่มีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วอะค่ะก็ย้อนกลับไปคำพูดเดิมค่ะว่ากรณีใดๆก็ตามที่ไม่เข้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็ไม่ต้องนำส่งเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
1: ค่ะแล้วลูกจ้างประเภทแบบทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมงต่างด้าวอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ค่ะก็คำว่าลูกจ้างไม่ได้บัญญัติไว้นะคะว่าจะต้องเป็นลูกจ้างทดลองงานทำงาน1วันมีการตกลงกันจ้างกันแล้วตกลงค่าจ้างก็ถือเป็นลูกจ้างนะคะกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไม่ระบุเรื่องการทดลองงานเพราะฉะนั้นทุกกรณีที่เป็นลูกจ้างไม่ว่าจะลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างรายวันรายเดือนลูกจ้างต่างด้าวไม่ว่าจะสัญชาติใดก็ตามลูกจ้างทำงานแบบมีกำหนดระยะเวลาแล้วก็ลูกจ้างที่ได้รับเงินเกษียณอายุไปแล้วแล้วก็

0: ับมาทำงานใหม่ก็ถือเป็นลูกจ้างค่ะ
1: อ๋อเหมือน
0: ทั้งหมด
1: พาร์ทไทม์ที่เป็นรายชั่วโมงแบบนี้ก็คือก็ต้องเข้าร่วมกองทุนด้วยเช่นเดียวกันกองทุนสงเคราะห์ด้วยจ้างด้วยเช่นเดียวกันอ๋อเหมือนบางท่านก็อาจจะคิดว่าเหมือนประเภทแบบประกันสังคมอาจจะต้องเป็นแบบลูกจ้างประจำใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเป็นพาร์ทไทม์รายชั่วโมงนี่ก็คือต้องเข้าคือเข้าเกณฑ์หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ
0: เพราะว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไม่ได้ระบุย่อยลงไปว่าลูกจ้างต้องมีลักษณะใดนะคะลูกจ้างก็คือตกลงการทำงานกับนายจ้างถึงแม้ว่าจะเป็นการตกลงด้วยวาจากันว่าให้ทำงานใดแล้วได้รับค่าตอบแทนอย่างไรแค่นั้นเลยค่ะก็ถือว่าเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดลูกจ้างที่ว่าไม่เข้าเกณฑ์นะคะมีไหมคะ
0: มีค่ะลูกจ้างที่มักจะถามกันบ่อยๆนะคะก็คือลูกจ้างที่ไม่มีลักษณะการทำงานที่เป็นนิติสัมพันธ์เป็นลูกจ้างและนายจ้างกันเช่นลูกจ้างที่ทำงานก็เราก็จะไม่เรียกว่าลูกจ้างเนาะเราจะเรียกว่าเป็นการจ้างงานที่ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาหมายถึงว่าไม่มีกำหนดระยะเวลาชัดเจนไม่มีกำหนดสถานที่ทำงานชัดเจนหรือเรียกง่ายๆว่างานอิสระเป็นการจ้างทำของอยากทำเวลาไหนตอนไหนก็ได้แต่งานต้องเสร็จอันนี้ค่ะก็จะไม่เข้าลักษณะการเป็นลูกจ้างนะคะก็ไม่ต้องนำส่งเงินหรือลูกจ้างฟรีแลนซ์นะคะที่เราเรียกกันก็คือจ้างทำกราฟิกอยู่บ้านแต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่าคุณจะต้องเข้างาน8 โมงเช้าเลิก5 โมงเย็นต้องพักเที่ยง1 ชั่วโมงต้องตอกบัตรนะหรือต้องทำงานให้เราทั้งเดือนอันนี้ค่ะไม่ได้กำหนดเนาะก็จะไม่เข้าเกณฑ์ตรงนี้ค่ะรวมไปถึงกรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งถ้าเขาทำงานโดยอิสระไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใครตัวแทนขายอิสระพนักงานรับขนส่งอิสระนักเรียนนักศึกษาที่มาฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษาอันนี้ไม่ถือเป็นลูกจ้างทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะอันนี้ประเภทแบบยกเว้นนะคะคราวนี้มาถึงการจ่ายเงินกองทุนกันบ้างว่าอัตราในการจ่ายอะค่ะต้องจ่ายยังไงเท่าไหร่แล้วก็ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินนะคะ
0: ค่ะก็ในส่วนของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกำหนดไว้2 ช่วงระยะเวลานะคะเราถือว่าช่วงแรกอะค่ะอยู่ในช่วงระหว่างการปรับตัวทั้งลูกจ้างและนายจ้างเนาะก็ตั้งแต่วันที่1 ตุลา 2569ถึงวันที่30 กันยา 2574ค่ะจะต้องจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างก็คือลูกจ้างสะสม 0.25 ของค่าจ้างนายจ้างก็สมทบอีก 0.25 ของค่าจ้างเป็น 0.5 ค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะในช่วงที่2หลังจากวันที่1 ตุลาคม 2574เป็นต้นไปอาจจะขยับขึ้นเป็นฝ่ายละ 0.5% คือลูกจ้างสะสม 0.5 นายจ้างสมทบอีก 0.5 รวมเป็น 1% ของค่าจ้างค่ะ
1: ค่ะแล้วมีเพดานขั้นต่ำขั้นสูงไหมคะเหมือนประกันสังคมที่มีเพดานค่าจ้าง 17,500 ไหมคะ
0: อันนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่ได้กำหนดเพดานขั้นต่ำและขั้นสูงไว้ค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าลูกจ้างได้รับค่าจ้างสูงแค่ไหนคุณก็จะต้องนำส่งเงินกองทุนนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราค่าจ้างที่คุณได้รับเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วค่าจ้างที่นำมาคำนวณทั้งหมดนะคะหมายถึงเงินอะไรบ้างค่ะเพราะบางทีลูกจ้างก็จะได้รับเงินหลายประเภทอย่างเช่นโบนัสค่าล่วงหน้าค่าเบี้ยขยันเงินต่างๆอะค่ะที่ได้แบบเสริมเข้ามาค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องไปดูค่าจ้างตามมาตรา5ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะก็คือใช้หลักง่ายๆเลยค่ะว่าเงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกตินะคะไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ต้องจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานก็จะถือเป็นค่าจ้างทั้งหมดค่ะเงินเดือนขั้นพื้นฐานค่าครองชีพที่ได้ประจำทุกเดือนส่วนใหญ่บางคนก็จะมองว่าไม่ใช่เงินค่าจ้างแต่ถามว่ามีเงื่อนไขการจ่ายหรือไม่ค่าครองชีพค่าตำแหน่งค่าวิชาชีพสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีเงื่อนไขในการจ่ายถือเป็นเงินค่าจ้างตามมาตรา5ทั้งหมดค่ะก็ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามเพดานที่ต้องคำนวณค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นเงินอื่นก็คือมีวัส

0: ถูกประสงค์เพื่อจูงใจให้ทำงานเป็นรางวัลเป็นสวัสดิการหรือเป็นค่าไม่นับรางวัลค่ะอาทิเช่นโบนัสเบี้ยขยันค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าน้ำมันค่าเช่ารถค่ากะค่าช่วยเหลือค่าเช่าบ้านอันนี้ค่ะไม่ถือเป็นค่าจ้างก็จะไม่นำมาคำนวณในการนำส่งเงินกองทุนค่ะ
1: ค่ะทีนี้อยากจะได้แบบตัวอย่างคำนวณแบบง่ายๆอะค่ะเผื่อคุณผู้ฟังแบบมาได้ยินแล้วก็จะลองคำนวณดูว่าเอ๊ะเราจะถูกหักไปเยอะไหมเดือนนี้ทั้งที่เป็นเงินสะสมของเรานะแต่พอรู้สึกว่าเอ๊ะมันขาดไปเล็กๆน้อยๆหรือว่ามากไปน้อยไปจะได้คำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ถูกต้องอะค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วถ้าถามว่า0.25จากเงินเดือนถือว่าค่อนข้างจะน้อยมากๆนะคะ หนูยกตัวอย่างให้ฟังเลยสมมุติว่านาย A มีเงินเดือน 15,000 บาทนะคะแล้วก็มีค่าครองชีพที่นายจ้างให้ประจำทุกเดือนถือว่าเป็นค่าจ้างถูกไหมคะถ้าให้ประจำทุกเดือน
1: ค่ะ
0: อีก 3,000 บาทรวมเป็นเงินค่าจ้างที่เขาได้รับคือ 18,000 บาทในช่วงแรกที่ส่งเงินสะสมเงินสมทบ 0.25 ก็จะใช้ฐานที่คำนวณก็คือ 18,000 บาทคูณด้วย 0.25% เท่ากับ45บาทค่ะที่ตัวลูกจ้างเองต้องจ่ายและนายจ้างก็จะจ่ายสมทบอีก45บาทรวมเป็นเงินที่จะเข้ากองทุนในเดือนนั้นก็คือ90บาทค่ะ
1: ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ
0: ใช่ว่าน้อยมากแต่ถ้าเงินเดือนสูงขึ้นมาเช่นเงินเดือน 30,000 เพราะเราไม่มีเพดานในการคำนวณ นะคะ
1: ค
0: ่าตำแหน่งอีก 30,000 รวมเป็นเงินที่เขาได้รับต
1: ่อค่ะ
0: สามร้อยบาทต่อเดือนค่ะ
1: ค่ะก็จะอยู่ที่เงินเดือนของแต่ละคนแล้วก็เงินอื่นๆที่ได้มาเป็นประจำก็จะนำมารวมกันแล้วก็ช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ 0.25 นะคะทั้งตัวเราแล้วก็ตัวนายจ้างด้วยเช่นเดียวกันประมาณนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้พอเป็นแล้วให้พอเป็นแล้ว
0: ใช่ๆค่ะคิดง่ายๆเลยค่ะว่า10เดือนเราส่งไปเอาตีสูงๆแล้วเนาะ90บาท
1: ค่ะ
0: 10เดือน900บาทค่ะถือว่าไม่ได้เยอะเลยถ้าเทียบกับเงินที่เราจะไว้ใช้ในช่วงที่เราตกงานหร
1: ือ
0: เราถูกเลิกจ้างนะคะ
1: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าไม่หักไปแบบนี้เงิน900บาทนั้นก็หายไปเหมือนกันนะไม่รู้หายไปไหนหาที่มาที่ไปไม่เจอเหมือนกันนะคะว่าเออเงิน900บาทนี่มาจากไหนนะคะคราวนี้เราต้องนำส่งเงินเมื่อไหร่อะคะทุกครั้งที่จ่ายค่าจ้างเลยไหมคะ
0: จริงๆแล้วนายจ้างจะต้องหักเงินสะสมทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างค่ะและก็ต้องนำส่งเงินสะสมพร้อมเงินสมทบให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภายในวันที่15ของเดือนถัดจากเดือนที่หักค่าจ้างไว้ค่ะ
1: ค่ะคล้ายๆกับประกันสังคมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยค่ะก็คือเราเริ่ม1ตุลา2569ก็จริงแต่นายจ้างก็จะมีสิทธิ์นำส่งวันไหนคะ
1: 15.
0: ว
1: ัน
0: ที่15พฤศจิกายนใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่านายจ้างไม่ส่งเงินตามกำหนดนะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ค่ะก็กรณีที่นายจ้างไม่นำส่งเงินภายในกำหนดเวลานะคะหรือส่งไม่ครบตามจำนวนกฎหมายกำหนดว่านายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ5ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ค้างส่งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการหักมาแล้วไม่ได้ส่งหรือไม่ได้หักก็ตามนายจ้างจะต้องรับผิดชอบในส่วนเงินเพิ่มนี้ในอัตราร้อยละ5ต่อเดือนนับแต่วันที่ต้องนำส่งหรืออ้างว่าลืมหักส่งหรือส่งไม่ครบนะคะอันนี้ก็ต้องจ่ายทั้งหมดเลยต้องรับผิดชอบตรงส่วนนั้นค่ะ
1: ค่ะแล้วในส่วนสำหรับนายจ้างที่ฟังอยู่นะคะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะตอนนี้
0: เลยนะคะก็ต้องขึ้นทะเบียนก่อนเลยค่ะแต่ต้องขออภัยด้วยว่าด้วยระบบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแต่เราก็พยายามจะประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างนะคะเตรียมตัวในการที่จะกรอกแบบสกร.3ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่างแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่านต้องใช้แบบของเราเท่านั้น

0: างแบบฟอร์มเองผ่านระบบ Excel ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่จะมาอัพเข้าระบบอะค่ะจะเกิดการผิดพลาดแล้วก็เกิดการ default ขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเอาแบบจากที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่างให้ไปใส่ชื่อลูกจ้างของท่านให้ครบถ้วนอัตราค่าจ้างให้ครบถ้วนแล้วเดี๋ยววันที่15 กันยายน 2569ใกล้นี้เลยค่ะระบบจะเปิดให้เราลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ของกรมค่ะ
1: ก็คือก็ต้องตอนนี้ก็คือเตรียมรายชื่อลูกจ้างซึ่งก็มีอยู่แล้วนะแล้วก
0: ็
1: เงินเดือนแล้วก็กรอกเข้าไปในระบบนะคะ
0: เราใช้วิธีการใช้ Excel เลยค่ะ Excel ที่ท่านดาวน์โหลดไปกรอกชื่อลูกจ้างให้เรียบร้อยแล้วก็อัตราค่าจ้างให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวพอระบบเปิดนะคะระบบนี้ถ้าท่านสงสัยว่าเข้าทางไหนได้เอาสะดวกง่ายที่สุดเลยค่ะ Google ท่านพิมพ์คำว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตอนนี้ก็จะเป็นฮอตทิชชู่นะคะขึ้นหน้าหลักมาให้เลยเป็นป๊อปอัพเขียนว่า e-service ท่านกดเข้าไปแล้วก็ระบบก็จะให้ยื่นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งนายจ้างและลูกจ้างหลายท่านเคยใช้ระบบ e-service อยู่แล้วในการยื่นคำร้องครจิตที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือว่ายื่นแบบแสดงสภาพการจ้างที่ทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วอาจจะมีการยื่นมาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ระบบเดียวกันได้เลยค่
1: ะอันนี้คือต้องเตรียมนี่หมายถึงณตอนนี้เลยหรือว่าต้องรอให้วันที่1ตุลาคมคะ
0: จริงๆแล้วณตอนนี้เตรียมExcel ที่จะกรอกข้อมูลไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าหลังจากวันที่15 กันยายนเราจะเปิดให้ใช้ระบบเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะอัปโหลดไปได้เลยซึ่งระบบจะคำนวณเงินที่เราต้องจ่ายจากฐานค่าจ้างที่นายจ้างแจ้งอะค่ะให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: อ๋อก็จะมีการคำนวณให้ด้วยเราไม่ต้องคำนวณเองใช่ไหมคะจะแยกไว้ให้เลยใช่ไหมคะว่าต้องหักจากลูกจ้างเท่านี้นายจ้างจ่ายเพิ่มเท่านี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้ค่ะเรามีการกรอกข้อมูลเข้าไปลูกจ้างก็ยังอยู่ครบอยู่บังเอิญว่าลูกจ้างลาออกปลายเดือนกันยายนหรือว่าช่วงระหว่างเดือนตุลาคมจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้ยังไงคะ
0: ได้ค่ะก็นายจ้างนะคะจะต้องยื่นแบบสกร. 3/2อันนี้ค่ะเป็นแบบที่ให้นายจ้างสามารถที่จะยื่นเปลี่ยนแปลงลูกจ้างที่มีการเข้าใหม่และลาออกได้แต่อันนี้เป็นกรณีที่ถ้ามีการนำส่งไปแล้วนะคะแต่ณวันนี้ค่ะพอระบบเปิดปุ๊บเรายังสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลได้จนกว่าจะถึงวันที่เราเองจะต้องจ่ายค่าเงินสมทบเข้าไปในระบบอันนี้เลยค่ะจะถือเป็นวันสุดท้ายที่คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบที่ยื่นได้แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินเข้าไปในระบบอะค่
1: ะ
0: ยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัปโหลดเอกสารใหม่ได้ตลอดเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้านายจ้างเขาไม่ยื่นแบบเลยล่ะคะเขามีความผิดยังไงคะ
0: อันนี้จริงๆก็ต้องกระซิบนะคะว่ามีค่ะมีทั้งทางแพ่งและก็ทางอาญาทางแพ่งก็ที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ5ต่อเดือนถูกไหม
1: คะ
0: แต่ทางอาญาก็จะเป็นตามมาตรา156ค่ะซึ่งกรณีที่ไม่ยื่นแบบก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ก็เป็นกระซิบเล็กๆว่ามีโทษทางอาญาด้วยค่ะ
1: ไม่เล็กเลยนะคะ แล้วทีนี้ถ้ากลับมาที่ตัวลูกจ้างเองล่ะคะเมื่อออกจากงานแล้วจะได้เงินคืนยังไงอะคะ
0: เมื่อลูกจ้างออกจากงานนะคะไม่ว่าจะเป็นลาออกเองเกษียณอายุถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างไม่ว่าลูกจ้างคนนั้นจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ตามเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสะสมเงินสมทบพร้อมทั้งดอกผลทั้งหมดคืนตามที่เขาได้นำส่งไปเลยค่ะ
1: แล้วต้องไปขอรับเงินที่ไหนคะแล้วก็ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
0: ค่ะลูกจ้างเองก็ต้องยื่นคำขอตามแบบสกร.6ต่อพนักงานตรวจแรงงานค่ะณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในจังหวัดที่ท่านนำส่งเงินไว้พร้อมเอกสารประกอบก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาหน้าสมุดบัญชีค่ะแล้วก็เมื่อพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริงถูกต้องแล้วก็จะดำเนินการจ่ายเงินให้ประมาณใช้เวลาทั้งหมดเนี้ยค่ะในการตรวจสอบการยื่นก็ประมาณ30 วันรวมทุกขั้นตอนการจ่ายก็

0: ก็จะจ่ายผ่านทาง e-payment ค่ะหรือจ่ายผ่านเช็คหรือจ่ายผ่านบัญชีธนาคารค่ะ
1: ค่ะแล้วกรณีที่ลูกจ้างเขาเสียชีวิตไปก่อนนะคะเงินก้อนนี้จะตกอยู่ที่ใครอะคะ
0: คือต้องแจ้งแบบนี้ก่อนค่ะว่าถ้าลูกจ้างเสียชีวิตไปก่อนนะคะลูกจ้างขณะที่เขาทำงานแล้วก็ขณะที่มีการส่งเงินสมทบส่งเงินสะสมตรงนี้ค่ะลูกจ้างสามารถที่จะทำหนังสือระบุตัวตนผู้รับเงินไว้ได้ล่วงหน้านะคะเผื่อไม่อยากจะให้คนในครอบครัวอยากจะให้คนที่สองที่สามที่สี่ระบุได้เลยค่ะตามแบบสกล.5ซึ่งอันนี้ค่ะก็จะให้เก็บไว้ที่นายจ้างนะคะนายจ้างก็จะอัปโหลดขึ้นระบบไว้ว่าลูกจ้างมีการแสดงสิทธิ์เพื่อที่จะระบุตัวผู้รับเงินไว้ล่วงหน้าหากว่าเสียชีวิตไปแล้วก็จะนำจ่ายให้กับผู้ที่ลูกจ้างระบุไว้ในแบบสกล.5ค่ะแต่ถ้าลูกจ้างไม่ได้ระบุแล้วเสียชีวิตไปก่อนอันนี้ค่ะกฎหมายก็กำหนดชัดเจนค่ะว่าให้เงินเหล่านี้ตกเป็นของบุตรสามีหรือภรรยาหรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่คนละส่วนเท่าๆกันนะคะแบ่งเท่ากันหมดเลยตามที่พูดไปเมื่อกี้แต่ถ้าไม่ได้มีการระบุแล้วไม่มีบุคคลเหล่านี้เหลืออยู่เลยอันนี้แหละค่ะเงินก็จะตกเป็นของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่านายจ้างเขาไม่จ่ายค่าจ้างหรือว่าเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยกองทุนนี้ค่ะเขาจะช่วยลูกจ้างได้ไหมคะ
0: ก็เหมือนที่แจ้งไปเลยค่ะว่ากองทุนนี้มีใน2บัญชีด้วยกันที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นเลยเนาะว่าบัญชีที่1ก็คือบัญชีที่ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมแล้วนายจ้างจ่ายเงินสมทบแต่ในส่วนบัญชีที่2อะค่ะเป็นเงินที่ลูกจ้างสามารถที่จะมายื่นคำขอได้ตามคำสั่งของพนักงานตรวจรายงานที่แจ้งไปในตอนต้นค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่านะได้เป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยแรงงานด้วยนะให้อุ่นใจสำหรับแรงงานต่างๆนะคะที่อาจจะถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยเหลือและที่สำคัญก็ยังมีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะที่เพิ่งออกมาแบบใหม่ล่าสุดนะคะก็อันนี้ก็แจ้งไปถึงนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างกันด้วยนะคะในช่วงท้ายนี้คุณน้ำฟ้ามีอะไรฝากไปถึงนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างบ้างไหมคะ
0: ค่ะก็ในส่วนของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะช่วยเหลือลูกจ้างที่ไม่ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายนะคะแล้วก็กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมิได้คุ้มครองแค่ลูกจ้างเพียงอย่างเดียวหนูจะย้ำเสมอเลยว่ากฎหมายนี้มีเจตนารมณ์เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขเพราะฉะนั้นถ้านายจ้างเองปฏิบัติให้ถูกต้องตามสิทธิขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่กำหนดไว้ลูกจ้างเองปฏิบัติถูกต้องไม่ต่ำกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติสุขค่ะแล้วก็เชิญชวนค่ะให้ลูกจ้างแล้วก็นายจ้างเองส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพราะว่าเงินนี้จะอยู่ในบัญชีของลูกจ้างไปตลอดจนกว่าลูกจ้างจะมาเบิกคืนนะคะเป็นเงินสะสมที่อาจจะน้อยนิดมากๆถ้าเทียบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ท่านได้รับไปในแต่ละเดือนแต่เมื่อไหร่ที่ท่านเดือดร้อนท่านมีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือณวันที่ท่านไม่มีงานทำไม่มีเงินตัวนี้จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับท่านได้นะคะ
1: น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะจะต้องเชิญคุณน้ำฟ้านะคะมาที่สถานีนะคะเผื่อว่ามาติดตามหรือว่าจะเมื่อเริ่มดำเนินการมีเหตุขัดข้องอะไรในเรื่องของกองทุนนี้หรือว่าอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะมีเพิ่มในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆเพิ่มเติมนะคะก็น่าจะเชิญมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอติการจุนนันโทนิติกรชำนาญการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงนะคะที่มาเหมือนกับว่าไขข้อข้องใจด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงการปฏิบัตินะคะของนายจ้างด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะรายการเครือข่ายวิทยุอสมทผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นจังหวัดไหนนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกฤษณิภา นิลเขตนะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 1 1 1 1 4 4 3 4 4
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะเทนากุลพกคินเสนอ4แนวทางรื้อโครงสร้างการเมืองไทยผ่านมา94ปีบนลูปอำนาจนิยมระบบอุปถัมภ์ทำองค์กรอิสระกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนายโพคินพลกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อบทบาทขององค์กรอิสระต่อการเมืองไทยที่จัดโดยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนว่าปัญหาที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เพราะเขียนในรัฐธรรมนูญว่าคนที่จะดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระต้องเป็นคนที่ยึดหลักยุติธรรมนิติธรรมธรรมาภิบาลความสุจริตซึ่งความจริงคือวาทกรรมเพราะ94ปีที่ผ่านมาวนเวียนกับการยึดอำนาจและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งระบอบที่ดำเนินมา94ปีอยู่บนระบบอำนาจนิยมระบบอุปถัมภ์และรัฐราชการซึ่งเป็นเครื่องมือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมากกว่าการตอบสนองประชาชนซึ่งต้องสร้างภาคประชาชนให้เข้มแข็งต้องทำให้เกิดการทวงดุลให้ได้การแก้รัฐธรรมนูญจำเป็นแต่ไม่ต้องทำใหม่ทั้งฉบับสิ่งที่ควรทำคือกลับไปใช้รูปแบบรัฐธรรมนูญปี40ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้ผลักดันให้มีปปช.ภาคประชาชนเพื่อการล็อบบี้ยากขึ้นต้องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและลดขนาดรัฐราชการลงสกัดจับกระบะซุก14เมียนมาเข้าพื้นที่อุทัยธานีตำรวจสอบสวนกลางโดยกอง

0: การตำรวจทางหลวงสกัดจับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวบริเวณถนนหมายเลข3013อำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีรวบคนขับรถกระบะชาวไทยได้พร้อมชาวเมียนมา14คนโดยตำรวจทางหลวงได้รับเบาะแสจะมีการลักลอบขนต่างด้าวเข้าพื้นที่ตอนในกลางดึกที่ผ่านมาชุดจับกุมจึงได้กระจายกำลังสังเกตการกระทั่งช่วงกลางดึกเห็นรถต้องสงสัยบรรทุกน้ำหนักผิดปกติขับมาด้วยความเร็วสูงเมื่อเรียกให้หยุดคนขับรถกลับเร่งเครื่องหนีทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์สต็อปสติ๊กหยุดรถทางนี้คนขับถูกจับยอมรับได้ค่าจ้าง800บาทต่อคนหรือ 12,000 บาทเพื่อลำเลียงชาวมินมากลุ่มนี้จากบริเวณบ่อขยะในอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเพื่อไปส่งในพื้นที่อุทัยธานีด้านชาวมินมาให้การว่าเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติอำเภอแม่สอดก่อนจะมีผู้นำพามาขึ้นรถโดยเสียค่าใช้จ่าย 9,000 ถึง 10,000 บาทต่อคนรัสเซียเผยเวทีเจรจา3ฝ่ายอาจมีขึ้นเร็วๆนี้ทำเนียบรัฐบาลเครมลินของรัสเซียคาดหวังว่าการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียสหรัฐและยูเครนจะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อสานต่อการเจรจาหาแนวทางการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลเครมลินยังระบุด้วยว่ารัสเซียเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นยูเครนโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าถ้อยแถลงของเปสคอฟมีขึ้นภายหลังสตีฟวิทคอฟและจาริคุชเนอร์ทูตพิเศษของสหรัฐเดินทางมาเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อเร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
13: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio

0: เน็ตเวิร์กอสมทชุมพร
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: Mcord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: Mcord Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

ดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะฮะดีเจช้างณัฐพรการิการกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศนะครับเราเจอกันเป็นประจำในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับบ่าย2ถึง4โมงนะครับคุณผู้ฟังหมุนมาที่วิทยุอสมทนะก็จะได้เจอกันนะครับดีเจช้างคุณเกียร์ Black Cat ครับแล้วก็รวมไปถึง2ผลิตภัณฑ์คุณภาพนะฮะตัวช่วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นั่นเองยกให้หมดเลยครับนะสำหรับเรื่องราวของคุณภาพประสิทธิภาพนะที่คุณจะได้รับนะครับจากการใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ใช้แล้วที่สำคัญนะครับก็คือปลอดภัยทั้งคนและพืชด้วยไม่อันตรายสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีเรื่องราวของยาเคมีสารพิษที่จะไปตกค้างนะครับอยู่ในร่างกายของท่านนะครับใช้ปุ๋ย Black Cat ร่วมกับยาเชื้อรา Black Cat 1สบายทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็แน่นอนครับต้นทุนก็ลดผลผลิตก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตในเกรด AB นะครับราคาก็จะดีและเงินในกระเป๋าของคุณก็จะเหลือ

0: แน่นอนครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะติดตามรายการของเรา2ชั่วโมงนี้นะเราก็จะมาพูดคุยกันแล้วครับสำหรับเรื่องราวของภาคการเกษตรเรื่องราวของตัวช่วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเรื่องราวของนวัตกรรมนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ครับติดตามรายการกันอยู่นะครับทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดนครราชสีมาครับ FM 95.75 MHz นะครับอสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทสุโขทัยครับ FM 99.25 MHz นะครับอสมทจันทบุรีนะครับ FM 95.25 MHz อสมทชุมพรนะครับ FM 90.75 และ FM 104.75 MHz ครับอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะฮะแหมทำไมเอาอสมทนครศรีธรรมราชไว้หลังสุดเพราะว่าเรานั่งจัดรายการกันสดๆนะครับในสตูดิโอนะฮะที่อสมทนครศรีธรรมราชนั่นเองเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้นะครับงานจากน้องแอม C2 แล้วก็อามชาบูครับชื่อเพลงว่ายกให้หมดเลยนะหยิบเอามาทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังกันเป็นงานเพลงแรกนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat สำหรับในวันนี้นะครับเรื่องราวของฟ้าฝนนะฮะวันนี้นี่ที่อสมทนครศรีธรรมราชเองนะครับก็มีฝนตกกันอยู่นะในขณะนี้นะครับส่วนในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องราวของสภาพดินฟ้านะฮะก็สามารถที่จะแจ้งบอกกันเข้ามาผ่านรายการของเราตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแนะนำถามถึงงานเพลงนะครับก็สามารถที่จะแนะนำกันมาได้เช่นกันนะเบอร์โทรศัพท์นะครับ075-419-225ครับ075-419-225นะครับอันนี้ก็แนะนำบทเพลงกันมาได้ครับเมื่อสักครู่นี้มีแนะนำกันมาก่อนเข้ารายการแล้วด้วยเหมือนกันนะครับใจฉันอยู่กับเธอนะครับบทเพลงของ Blackhead นะครับคุณผู้ฟังแนะนำกันเอาไว้แต่ช่วงนี้เราไปตรวจสอบพยากรณ์อากาศนะประจำวันที่12กันยายนนะครับ2569ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคใต้นะครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับส่วนคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยแล้วก็ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนี้นะครับหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนครับแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะครับอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยครับและตอนนี้คุณเกียร์ Black Cat ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะปรับเวลายังไม่ได้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีดีเจช้างด้วยนะคะทักทายท่านผู้ฟังทุกคลื่นความถี่ทุกหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทางหน้าแฟนเพจดีเจช้างตกมันด้วยนะคะแล้วก็เรากำลังแชร์ไปยังแฟนเพจปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทนะคะ
0: ใช่แล้วนะครับนี่หอบฝนมาจากต่างประเทศหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ไม่ที่นู่นเขาไม่มีฝน
0: ตอนคุณเกียร์ไม่กลับฝนไม่ตกเลยนะ พอคุณเกียร์กลับมาปุ๊บแล้วฝนตกเลยนะ

0: แบบนี้พี่น้องทางฝั่งท่าสันลาทางภาคใต้หรือว่าใครที่กำลังทำดอกทุเรียนอยู่นี่คือคงโกรธคุณเคียร์ไม่น้อย
1: แต่มันก็เป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศ
0: นะไม่เกี่ยวกับคุณเคียร์ค่ะ
1: ไม่เกี่ยว
0: แค่เอาลมมานิดหน่อย
1: แค่มาจังหวะที่ฝนตก
0: มาจังหวะฝนตกพอดีนะคะเขาเรียกว่าแจ็คเลตไปประมาณสัก2วันยังไม่เข้าที่ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไปมานานเนาะ
1: ก็ครึ่งเดือน
0: ประมาณเกินครึ่งเดือนไปนิดนึงสิบกว่าวัน18 วันนะก็ยังปรับเวลานอนไม่ได้
1: นะก็กลางคืนนี่คือไม่นอนคืนนี้นอนดึกได้ใช่ไหมคืนน
0: ี้ทำให้คืนนี้ต้องนอนด
1: ึ
0: ก
1: คืนนี้นอนดึกได
0: ้กลางคืนจะไม่นอนตอนหัวลุ่งประมาณสักตีสี่ของที่นี่ประมาณเนี้ยตีสี่ตีห้าที่นี่ก็เริ่มเข้านอนอย่างนี้นะคะก็ยังนอนดึกอยู
1: ่สรุปว่าเราไปมากี่ประเทศนะพี่เกียร์ไป
0: สามประเทศที่ไปเนี่ยก็แตกต่างทั้งหมดนะ
1: แล้วประเทศมันยังไงครับพื้นที่อ่ะทำไมมีหลายคนบอกว่าฟังรายการอยู่คุยตอนนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้กำลังจะเข้าประเทศนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับอยู่ใกล้กันหรือว่าไง
0: ก็มันเหมือนเราไปนครศรีธรรมราชไปสุราษฎร์ธานี
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แต่แค่มันมีเขาเขาขวางกั้นคือมันจะมีเขาอยู่เขาหนึ่งอ่ะที่มันกั้นทั้งสามประเทศก็คือเขามองบลองอะค
1: ่
0: ะนะเป็นเขามองบลองนี่คือกั้น3ประเทศก็คือระหว่างฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: แล้วก็อิตาลีนะคะ3ประเทศแล้วก็เป็นการเข้าอุโมงค์ที่ยาวนานมากพี่ช้างเพราะว่ามันเป็นอุโมงค์ภูเขามองบลองเนี่ยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้าอิตาลีประมาณสัก10 กิโล 15 กิโล
1: อ
0: ุโมงค์อยู่ในอุโมงค์15 กิโลใช่
1: แล้วเห็นอะไรมืดหมดเลย
0: มืดสิมันไม่ได้เห็นอะไรเลยนะ15 กิโลนะแล้วก็กำหนดความเร็วอยู่ที่60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ก็ไม่ให้ขับไว
0: ไม่ให้ขับไวนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในความมืดไปแต่เขามีแสงสว่างนะไม่ใช่เขาไม่มีแต่ความหมายคือเราไม่เห็นอะไร
1: เราไปด้านอะไรเนี้ยมันก็ไม่มีอะไร
0: ใช่นะคะแต่ว่าใน3ประเทศที่ไปเนี่ยถ้ามุมมองของเราที่ยืนอยู่ที่เมืองไทยมองไปถึงเรื่องของยุโรปเราก็จะมองว่าเป็นประเทศที่สวยงามทั้งหมดนะเราจะมองว่าสวยงามทั้งหมดแม้กระทั่งประเทศฝรั่งเศสเองเนาะพี่เกอยู่2เมืองหลักๆ ก็คืออยู่ที่ปารีสแล้วก็อยู่ที่เมืองลียงลียงนี่จะเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่3ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศฝรั่งเศสค่ะความแตกต่างระหว่างลียงกับปารีสเนี่ยแตกต่างมากพี่ช้างด้วยความที่เหมือนกรุงเทพกับนครศรีนั่นแหละนะก็คือคนจะเยอะที่ปารีสก็หลากหลายสายพันธ
1: ุ์
0: นะหลากหลายแล้วก็ความอันตรายก็ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะคะในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะเดินในการจะถือเข้าของในการที่จะใส่แอคเซสซอรี่นะแหวนบ้างต่างหูนาฬิกาพวกเนี้ยต้องปิดให้มิดชิดอย่างคนถ้าใช้แบรนด์ดังๆคุณก็ต้องแบบปิดเลยใช้แขนยาวมาปิดแขนปิดนาฬิกาไปเลยนะแล้วถ้าคุณโชว์ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวล่อสำหรับมิจฉาชีพที่เขาที่พวกโจรขโมยที่เขารู้จักคือเขาอะศึกษาแบรนด์มาอยู่แล้วเห็นนิดนึงเห็นข้อต่อนาฬิกานิดนึงเขาก็จะรู้แล้วว่าไอ้คนเนี้ยใส่แบรนด์อะไรแล้วเขาก็จะโฟกัสไปที่คนเอเชียอย่างเช่นคนจีนคนไทยคนหลิงเนี่ยก
1: ็
0: จะโฟกัสไปตรงนั้นแล้วเขาก็จะมีเดินตามเขาจะมีเป็นทีมเลยพี่ช้างเขามากันเป็นแก๊งเลยนะเหมือนทำงานกัน 4-5 คนคนนึงประชิดคนนึงมาตามคือเราจะหาของไม่เจอเลย
1: ครับ
0: แล้วที่ร้ายไปกว่านั้นคือถ้าเขาเห็นพี่ช้างใส่นาฬิกาแบบแพงๆนะเขาจะตามพี่ช้างไปจนถึงห้องที่โรงแรม
1: ใครรู้ว่าอยู่ไหนด้วย
0: ใช่แล้วเขาปล้นเลยที่โรงแรมเลยค่ะหลายคนและคนไทยที่เจอแบบนี้นะแต่สิ่งที่เราพลาดไม่ได้ก็คือเหมือนถ้าเราสะพายกระเป๋าแล้วเราอย่าเผลอลืมวางกระเป๋า
1: ครับ
0: ถ้าเผลอแล้วหันมาคุยกันเนี่ยคือหมด
1: หายแล้ว
0: ทั้งพาสปอร์ตทั้งเงินทั้งพ็อกเก็ตมันนี่ถ้าเรามีอยู่คือหายหมดแน่นอนนะคะแต่การเดินทางของพี่เกียร์มันเราไปพี่เกียร์ใช้รถทั้งซื้อไอ้เช่ารถไปใช่ไหมคะเช่ารถนั่งรถไฟนั่งรถบัสแล้วก็นั่งรถแทรมรถแทรมคือรถรางค่ะก็ใช้บริการ3อย่างเนี้ยค่ะก็มีความแตกต่างทุกแบบเลยแต่สิ่งที่มันเหมือนกันทั้งหมดก็คือความเร็วสูง
1: ครับ
0: เราได้รถความเร็วสูงอยากให้เกิดในภาคใต้มากเลยอยากให้มีรถไฟความเร็วสูงในภาคใต้มากๆเลยเพราะว่าอย่างลียงกับฝรั่งเศสเนี่ยเขาห่างกันเหมือนนครศรีธรรมราชสักหัวหินหรือสมุทรสาครประมาณนั้น
1: ครับ
0: เขาใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเองนะพี่ช้าง
1: พอเรานั่งเครื่องบินความเร็วมันประมาณเดียว

0: ลยเหรอ
1: ใช่คือใช้เวลาแค่นั้นเองแล้วก็การคืนนี้เขามองว่าความเจริญมาจากการการเชื่อมโยง
0: ครับ
1: ผู้คนโดยสาธารณะแล้วคนเนี่ยจะใช้รถส่วนตัวน้อยมาก
0: เพ
1: ราะมันมี
0: สาธารณะมัน
1: เร็ว
0: ประหยัดกว่าด้วย
1: เร็วประหยัดแล้วก็ไม่ต้องไปเจอสภาวะรถติดในเมืองอย่างเงี้ย
0: ค่
1: ะเออแล้วก็มันเชื่อมกันหมดเลยพี่ช้างคือมันเชื่อมหมดเหมือนพี่เกียรติลงสนามบินปุ๊บอ่ะนั้นมาฟังลงสนามบินปุ๊บมันก็จะมีรถไฟที่จะไปเหนือไปใต้ไปอะไรเลยอยู่ตรงสนามบินเลยค่ะ
0: เราก็ไม่ต้องเดินไปไหนไกล
1: ไม่เลยตอนแรกพี่เกียรติก็ตื่นเต้นนะเพราะไม่มีคนมารับ แล้วพี่เกียรติต้องมีทั้งสามีแล้วก็ลูกซึ่งเราอ่ะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเรารู้แค่ว่าเรามีวีซ่าเรามีตั๋วเครื่องบินแล้วแล้วก็สถานที่พักเนี่ยเราโยนไปให้ญาติทางนู้นเป็นคนจองห้องพักให้หมดเลยเพราะไม่มีเวลาจัดการ
0: ครับ
1: แล้วพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็บอกแค่ว่าเอ้ยป้าขึ้นรถไฟเลยนะไปตามทางแต่มันไม่มีภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาฝรั่งเศสมันเป็นภาษาเยอรมัน
0: ครับ
1: ซึ่งเราสะกดไม่เป็น
0: อ
1: ่ะมันต่างกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็พอนั้นเสร็จเวลาจะถามใครเวลาเราดูรีวิวมาเราก็จะไม่กล้าถามเพราะกลัวว่า
0: จะโดนหลอก
1: จะโดนหลอกเออก็จะมีคนไทยหลายคนที่แบบพอถามมีคนอาสาเนี่ยพี่ช้างถึงแม้ว่ามีคนอาสามาเดี๋ยวฉันจะช่วยถือกระเป๋าให้เธอนะช่วยยกอะไรเงี้ยเวลาเรายกกระเป๋าขึ้นบันไดอ่ะเขาบอกฉันยกเราต้องปฏิเสธเลยโน่คือไม่ช่วยใครแล้วไม่ให้ใครช่วยอันนี้คือสิ่งที่เป็นกฎว่าเราไปเที่ยวเราต้องทำตัวแบบนั้น
0: ครับ
1: หนึ่งต้องไม่แบบคอมโพรไมส์ไม่ต้องเห็นอกเห็นใจใครไม่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะไม่งั้นคือมันจะโดนชาร์จด้วยมิจฉาชีพเพราะเราไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงนั้นบ้างแล้วก็ไปก็ขึ้นก็กว่าจะขึ้นรถทุกอย่างเป็นเวลาหมดพี่ช้างเป็นเวลาหมดเลยคือเขาจะตรงเวลาแล้วก็จะเป๊ะมากแล้วเหมือนร้านของร้านค้าเนี่ยตั้งใจจะแบบไปช้อปปิ้งตอนเย็นเนาะไปถึงปุ๊บเดี๋ยวจะได้เดินช้อปปิ้งซื้อของฝากพอไปถึงร้านปุ๊บทุกคนปิดประตูเลย5โมงปุ๊บปิดประตูแล้ว
0: ปิดร้านแล้ว
1: ปิดร้านแล้วค่ะขนาดคนยืนคิวรอเป็นครึ่งกิโลเขาปิดครับเขาไม่เอาคนแล้วไปกินอาหารที่นู่นก็ตรงเวลาค่ะท่านผู้ฟังมื้อเช้าก็คือเช้าม
0: ื้
1: อเที่ยงก็คือเที่ยงมื้อเย็นก็คือมื้อเย็นเพราะถ้าคุณลากจากเที่ยงไปกินสักบ่ายครึ่งบ่ายสองคุณไม่มีอะไรกินแล้ว
0: แล้วก็ปิด
1: เขาปิดร้านแล้ว
0: พักเที่ยง
1: เขาจะไปเปิดอีกทีคือหกโมงเย็นซึ่งคุณยังไม่มีอาหารแหละอันนี้คือสิ่งที่เราต้องปรับตัวในเวลาเราไป ก็ถือว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นอะไรเยอะในการเดินทางจริงๆคือการเดินทางมันเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็แนวคิดหรือว่าการปฏิบัติตัวที่มันใหม่ขึ้นในการที่เราจะต้องปรับตัวเองในการอยู่กับสังคมนั้นๆถึงแม้ว่าระยะเวลาแค่ประมาณ 2-3 อาทิตย
0: ์แต่ร้านตังเกียร์แต่เตี้ยมก็จะเปิด 6 โมงเช้าแล้วก็ปิด 10 โมงเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: เราจะไม่ปรับเวลา
1: ก็เรา
0: คุณยังไปได้เหมือนเดิมนะ
1: คุณไปได้คือเราก็ทำไปแค่ถึงบ่ายโมงไงก็หลังจากนั้นก็ไม่
0: ม
1: ีนะคะบางทีก็รู้สึกเห็นใจนะเหมือนแบบบางคนเดินมาถึงป๊อบ่ายโมงแล้วอะไรเงี้ยเราเคลียร์น้ำแล้วไงเราเคลียร์เตานึ่งแล้วเราเคลียร์เตาแล้วอย่างเงี้ย
0: บ่ายโมงนี่ก็ถือว่านานแล้วนะ
1: ที่นู่นนะพี่ช้างคำว่าปิดเที่ยงเนี่ยไม่ได้บอกว่าเธอเที่ยงเธอสั่งได้นะเธอสั่งได้แค่สิบเอ็ดโมง
0: เที่ยงคือออกจากร้าน
1: ใช่คือเที่ยงนี่เด็กเก็บของหมดแล้วคือเขาจะชดเชยครึ่งชั่วโมงเอาไว้สำหรับทีมงานเขาเคลียร์หน้างานเพราะที่นู่นเขาจ่ายค่าแรงเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเขาไม่ได้เหมารวมแบบเราว่าเอ้ยทำงาน8ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงจ่ายเต็มเนาะครับถ้าคุณทำงาน8ชั่วโมงแล้วคุณพัก1ชั่วโมงเท่ากับคุณทำงานแค่7ชั่วโมงเขาจะคิดเงินให้คุณแค่
0: 7ชั่วโมง
1: เท่านั้นแล้วถ้าคุณป่วยคุณขาดคุณลาไม่มีใบรับรองแพทย์ไม่มีเงินครับ
0: ครับ
1: คุณก็หยุดได้เลยก็คนที่นู่นจะขยันคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นนะคะจะขยันทำงานจะไม่ค่อยเบรกก็เหมือนคนต่างด้าวที่มาอยู่บ้านเรา
0: แต่เงินคือที่นู่นมันได้เยอะไง
1: แต่ค่า
0: ใช้จ่ายมันก็สูงอยู่ดี
1: คือมันเทียบเท่ากันเราไม่ต้องดิ้นรนว่าเราจะไปที่นู่นเน
0: า
1: ะ
0: คือถ้าคุณไปอยู่นู่นคุณก็ต้องอยู่แบบลำบากถูกไหมถ้าเราเป็นคนไทยอ่ะเงินเรามันค่าน้อย
1: คือถ้าคุณอยู่ไม่ลำบากคุณต้องมีเงินประมาณสักเกิน100กว่าล้าน
0: อ
1: ่ะแล้วมันจะอยู่แบบไม่ลำบากแต่มันก็ไม่ได้ไปอยู่แบบเศรษฐีแต่อยู่แบบไม่ลำบากพอแบบเหมือนคนที่มีงานทำอะไรเงี้ยวิเกก็ถามพี่อังว่าเอ้ยมาอยู่ที่นี่อยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้นะแต่ว่าเราจะทำอะไรกินเราจะทำมาหากินอะไรถ้าเรามาอยู่ที่นี่อยู่ได้ไหมด้วยสภาวะอากาศด้วยโอโซนด้วยมันสะดวกมันง่ายไปหมดพี่ช้างแม้กระทั่งอยู่ต่างเมืองก็สะดวกการขึ้นรถการขึ้นอะไรคือสะดวก

0: หมดเลยมันคือเมืองที่พัฒนาแต่เมืองที่พัฒนาไม่ใช่ว่าคนเขาจะเร่งรีบทำงานนะมันแตกต่างจากฝั่งเอเชียเราอย่างสิงคโปร์พัฒนาแล้วญี่ปุ่นพัฒนาแล้วจีนพัฒนาขึ้นไปแล้วเกาหลีนี่คือพัฒนาแล้วคนในกลุ่ม4ประเทศนี้ที่เราไปมาพี่ช้างคนยังรีบเร่ง
1: ครับ
0: คนยังทำงานกุลีกุจอแต่พี่เก็บไปเจอร้านคนจีนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสไม่มีเบรกครับเขายังเป็นเนเจอร์เดิมของคนจีน
1: ครับ
0: เขาเจอเขาคือต้องขยันทำงานทุกเวลาเขาเปิดร้านตลอดเลยไม่มีพักเบรกเที่ยงไม่มีพักช่วงเวลาเช้าเที่ยงเย็นไม่มีเปิดตั้งแต่เช้ายันปิดร้าน
1: ครับ
0: เราได้กินร้านอาหารร้านนั้นแหละ
1: เพราะเราไม่กินตามเวลา
0: แล้วเราก็ไม่ได้กินตามเวลาค่ะท่านผู้ฟังนี่คือประสบการณ์การที่ไปเที่ยวมาไปเรียนรู้มาเอามาฝากท่านผู้ฟัง
1: อันนี้เป็นมุมรอบๆเดี๋ยวไปดูเรื่องของทางด้านเกษตรกันบ้างใช่ไหมครับทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับตอนนี้ที่หน้าไลฟ์สดนะพี่ติ๊กน้ำส้มนะสวัสดีด้วยนะครับขอเพลงสุขภาพรักนะครับรอฟังอยู่นะครับที่น่าจะอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็สวัสดีพี่รัฐปณิสราโกมินด้วยขอเพลงเอาที่ใบใจนะครับคุณป้าพึ่งนะสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากครับแล้วก็มีพี่แม่จินตนาทรัพย์ศีลนะครับเบิร์ธเดย์ขอบคุณครับพี่สมบัตินะอุ้ยหายไปนานมากนะพี่สมบัตินี่อยู่ที่กระบี่นะครับบอกว่ากระบี่ฝนก็ตกนะครับเออแต่พี่เขาหายไปนานมากเลย
0: หายไปไหนมาคะคุณพี่
1: ใช่
0: นะคะ
1: ครับ
0: ทักทายเออพี่สมบัติหายไปนานจริง
1: จริง
0: เนาะเป็นปีเลยเน
1: า
0: ะ
1: พี่ธวัชชามทองนะสวัสดีครับคุณเกียรติอำเภอท่าสาราตอนนี้ฝนตกอยู่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็คุณอะไรเนี่ยปิยะอ่านไม่ออกครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ช้างคร
0: ับคุณกิ๊ฟปิยา
1: อ๋อขอบคุณมากครับ
0: คุณกิ๊ฟคุณกิ๊ฟปิยาเออนะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ช้างนะคะแล้วก็ป้าพึ่งก
1: ็
0: สวัสดีน้องเกียร์คนสวยน้องเกียร์มาทันวันเกิดลูกพอดีเลยเนาะลูกดิฉัน
1: ครับลูกจางคุณสมยศสวัสดีครับนะแล้วก็คุณระพีพัฒนะครับ FC สุราษฎร์นายช้างนะขอบคุณมาก
0: ไปต่อไม่ได้เลยเกียร
1: ์คุณบำเพ็ญสองแก้วนะครับคุณเมยราบนะครับโอ้ยเยอะนิดเยอะมากนี่ท่านหัวหน้าจิรวัตรปอดวงก็ยังมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยวันนี้
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะคุณพี่จิรวัตรวันนั้นเจอกันที่สนามบินค่ะ
1: นี่ตอนนี้กลับจากสุราษฎร์หรือยังไม่รู้เห็นไปโชว์รูปกุ้งตัวใหญ่อยู
0: ่
1: ได้กินมังกร
0: ได้กินไหม
1: แกถ่ายดูในเฟซ
0: อ๋อแล้วก็ชวนกินแ
1: ฮะใช่
0: คุณนันรีนนะรับฟังจากอำเภอชะอวดค่ะฟ้ามืดแต่ฟังชัดเจนครับคุณระพีพัฒน์บอกว่าสุราษฎร์ฝนตกหนักมา3รอบแล้วนะคะแล้วก็คืนนี้จะพาไปไหนลงต้องดูว่าพี่ช้างจะพาเกียร์ไปไหนมากกว่
1: าเพราะคืนเกียร์อยู่ได้ถึงตีสี่ตอนนี้โชคดีเมื่อก่อนนี่คือห้าทุ่มยังง่วงหาวแล้วหาวอีกต้องกลับบ้านนอนแล้วแต่ตอนนี้กลับมาจากต่างประเทศอยู่ได้ถึงตีสี่คุณผู้ฟังไม่ต้องกลัวคืนนี้ยาว
0: แล้วไปซ้อมมาแล้วด้วย
1: เนี่ยเขาบอกว่าไปสุราษฎร์เขาเลี้ยงสักมือนะครับเนี่ย
0: งั้นไปสุราษฎร์เลยไหม
1: เดี๋ยวผมไปดูโปรไฟล์ก่อน
0: เดี๋ยวไปสุราษฎร์เลยนะเจอกันที่สุราษฎร์
1: นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
0: อ
1: ุ้ยแต่รูปหน้าปกน่ากลัวมากครับพี่สะพายขนาดอะไรเนี่ย
0: คุณไปดูหน้าปกแล้วหรอ
1: ใช่
0: เลี้ยงแต่ช้างหรอคะ
1: ก็ไปหลายคนนะครับ
0: ผู้ติดตามคือช้างนี่มาหลายคนจริงๆท่านผู้ฟังค่ะคือเกียร์ได้ทุเรียนมาเนี่ยแล้วเกียร์ก็บอกว่าคือมันน้อยแล้วก็เรียกพี่ช้างพี่ช้างมากินทุเรียนนะน้องแตงส่งมาให
1: ้
0: ก็ให้พี่ช้างมากินพี่ช้างก็มาเดี๋ยวไปกินทุเรียน
1: ครับ
0: เธอหอบมาเต็มคันรถเลยค่ะคนแต่เรามีทุเรียนอยู่3เมตร
1: ก็กินขนุน
0: นะเอ็นดูวันนั้นดีที่ขนุนพี่สงกรานขนุนนั่นเป็นขนุนที่ใช้แบ็คแคทนะ
1: หวานอร่อยมาก
0: แล้วก็เป็นสวนของพี่สงกรานอยู่นี่เองอยู่ใกล้ๆสถานไอ้ทางรถไฟบ้านเราตรงเนี้ย
1: ครับ
0: ใกล้ๆอสมทนี่แหละค่ะเขาก็เอามาฝากมาให้ทุกรอบแหละเป็นขนุนที่ไม่ขายอ่ะอยู่ในสวนพอเป็นแล้วติดดกมากติดเหมือนบ้านเจวิเลยนะฮะติดดกแต่พอสุกปุ๊บก็ต้องตัดมาให้ที่ร้านตังเกียร์หนึ่งลูกล
1: ู
0: กใหญ่ๆก็กินกันทั้งร้านอยู่แล้วนะคะแกะมาให้เสร็จสับเอาแต่ไม่มีคนงานแกะให้นะก็ถือว่า
1: อร่อย
0: แล้วก็ฝากส่งมาให้ก็เขาไปหลายคนค่ะพี่อะไรนะพี่คุณระพีพัฒน์คุณระพีพัฒน์ชวนให้ถูกเน
1: าะอ่ะเดี๋ยวแกบอกไม่เลี้ยงแล้ว ตอนแรกจะเป็นซีฟู้ดก็จะเปลี่ยนเป็นขนมจีนแทน
0: ขนมจีนขออนุญาตกินที่นครศรีนะคะคุณพี่ไม่ไป

0: สุราษฎร์นะคะ
1: นะครับสวัสดีพี่สาวบัวคงด้วยนะครับเป
0: ็
1: นไงบ
0: ้
1: างช่วงนี
0: ้ผลหมากรากไม้เป็นยังไงคะไม่ได้อัปเดตกันเลยนะคะคุณพี่สุทัศน์อนุกูลด้วยสวัสดีครับนะคะ
1: ครับวันนี้ก็ทักทายกันมารอบทิศทางกันเลยทีเดียว
0: ใช่
1: นะก็ขอบพระคุณด้วยกันละกันที่ไม่ลืมรายการเรานะครับ
0: ค่ะ
1: แม้คุณเกียร์จะไม่อยู่หลายวันแต่ก็ส่งเสียงกันมานะ
0: คุณเกียร์ก็ยังไม่ได้ทิ้งเลย
1: ตลอดใช่ไหมฮะไม่เหมือนดีเจบางคนเน
0: า
1: ะถ้าเขาไปแล้วก็ไปเลย
0: ไปเลยเขาไม่เคยส่งมาเลย
1: เล่นซะก่อน
0: เล่นตัวเองก็ได้ด้วยไม่ยอมให้เกียร์ว่าเขาเลยค่ะท่านผู้ฟังนะฮะเป็นลูกที่น่ารัก
1: เดี๋ยวเราพักกันสักเพลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าที่ต่างประเทศนะครับเรื่องราวของเกษตรที่คุณเกียร์ไปเห็นไปเจอมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
0: ได้ค่ะ
1: นะครับระหว่างนี้ใครสนใจปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันโทรมาที่เบอร
0: ์0634596939ค่ะ0634596939นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ทักกันเข้ามาได้เวลาแอดไลน์มาแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆคุณเกียร์จะไม่ตึ้งตั้งทันทีเลยเขาเรียกว่ารีแอคไม่ทันทีที่คุณทักแต่กลับมาอ่านแน่นอนภายในวันแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอ่านช้านิดนึงเวลาเราต่างกันเนาะ
1: ครับผมเพลงนี้นะครับใจฉันอยู่กับเธอครับงานเพลงจาก Black Head นะครับแนะนำกันเอาไว้ทางโทรศัพท์

0: นำเพลงจาก Blackhead นะครับชื่อเพลงว่าใจฉันอยู่กับเธอนะฮะสำหรับบทเพลงที่จบไปนะฮะแนะนำกันมาทางโทรศัพท์นะขอบคุณมากเลยนะครับที่0754192225นะครับ0754192225นะครับเพิ่มเติมกันมาได้กับเรื่องราวของงานเพลงเพราะๆนะครับที่อยากให้เราเปิดให้ฟังกันหรือว่าใครที่มีคำถามอะไรนะครับอยากจะถามผ่านทางรายการนะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเกษตรนะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับปุ๋ย Blackhead ยาเชื้อรา Blackhead 1นะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อกันมาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต้องการสั่งซื้อปุ๋ย Blackhead นะครับวันนี้นะครับ 1,980 บาท1ชุดครับซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับซื้อ1ลังนะครับ24ชุดลังละ 37,920 บาทคุณประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังครับแล้วก็ยังมีในส่วนของยาเชื้อรา Blackhead 1ด้วยยาเชื้อรา Blackhead 1 1ขวด1ลิตรราคา 1,540 บาทซื้อ1ลังนะครับมีทั้งหมด12ลิตรนะ12ขวดราคา 17,520 บาทสนใจติดต่อได้เลยที่คุณเกียร์ Blackcat ครับที่เบอร์โทร0634596939ครับ0634596939นะครับก็ติดต่อมาได้เลยจ้ะค่ะ
1: ยังไม่เปิดไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะทั้งปุ๋ยแล้วก็ยาเชื้อราเนี่ยก็เป็น2ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจทำมาเพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการใช้ปุ๋ย Blackcat แล้วก็ยาเชื้อรา Blackcat 1อย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของการบำรุงแล้วก็ปกป้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นนะคะปกป้องจากหนอนเพี้ยแมลงแล้วก็เชื้อรานะคะตอนนี้กำลังพัฒนายาเชื้อราให้มีประสิทธิภาพต่อการรักษาป้องกันเพลียแป้ง
0: เพลียแป้ง
1: ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่สำคัญมากๆสำหรับคนทำคนทำในเรื่องของเงาะนะในเรื่องของลองกองลังสาดนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของทุเรียน อีกอันนึงที่เพลียแป้งจะเยอะๆหน่อยคือกลุ่มน้อยหน่านะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่กำลังพัฒนาเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการปกป้องกันและก็รักษาเรื่องของเพลียแป้งนะเพราะเพลียแป้งจะเป็นตัวทำให้ผลไม้ของเราเนี่ยราคาตก
0: ครับ
1: ข้างในมันอาจจะอร่อยนะแต่ข้างนอกพอรูปลักษณ์ไม่ดีรูปลักษณ์ไม่สวยแล้วเนี่ยราคาก็จะตกจะดิ่งเพราะมันรู้ว่าเราไม่ได้ดูแลเขาเต็มที่แต่การทำด้วยยาเชื้อราBlackhead 1เนี่ยเราจะไปช่วยเรื่องนี้ได้มากที่สุดเดี๋ยวกำลังพัฒนาขึ้นไปอีกนะคะโดยที่ราคายังคงเดิมแต่จะเติมในเรื่องของตัวไปช่วยในเรื่อง
0: ค่า
1: ใช่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่ออสเป็นคนขอมา
0: ครับ
1: คือการทำปุ๋ยของพี่แต่ละอย่างเนี่ยมาจากกัน
0: รีเควส
1: ขอมาจาก
0: ลูกค้า
1: อยู่แล้วนะอย่างตอนแรกเนี่ยเอ้ยปุ๋ยคุณเกียร์ดีมากเลย อะไรเงี้ยดีมากๆเจเน่บอกว่าทำไมถึงไม่ทำกลุ่มยามาด้วยเนี่ยเจ้ไม่อยากอยู่กับเคมีเลยนะเราเห็นสภาพแวดล้อมเราเห็นการเป็นอยู่เนี่ยอยู่กับคนแก่อยู่กับเด็กอยู่กับอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะเข้าสวนแล้วไปเจอด้วยกลิ่นเคมีทั้งหมดเนาะก็เลยเป็นที่มาของยาเชื้อรา Blackhead 1ซ
0: ึ่
1: งมันก็ตอบโจทย์และเห็นผลชัดเจนมากๆนะที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของต้นเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นพอภูมิคุ้มกันมันดีมันแข็งแรงขึ้นเนี่ยพวกหนอนพวกโรคอื่นก็จะไม่วอแวในสวนเรานี่คือจุดของมันมันไม่ได้บอกว่าวันนี้คุณเพลียไฟกำลัง

0: ระบาดแล้วคนเอายาเชื้อราไปจัดการเนี่ยมันไม่ได้ฆ่า มันมีหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
1: คือป้องกัน
0: มันเป็นการป้องกันไม่ให้มันเกิดแต่คุณต้องใช้มันต่อเนื่องทุกรอ
1: รบ
0: มันถึงจะตัดการใช้ยาเคมีของคุณออกจากส่วนได้ถึง 90%
1: ครับ
0: นะ

0: นะคะ200ลิตรเราก็หาร5นะคะใช่ไหม 3,420 หาร5เนี่ยมันจะอยู่ที่ถังละถัง200ลิตร684บาท
1: เท่านั้น
0: นี่คือซื้อปลีกแล้วไม่ต้องบวกไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วมีแต่น้ำเปล่าแล้วก็ปุ๋ยยาอยู่ที่ Black Cat แล้วก็ Black Cat 1มูลค่าแค่684บาทเท่านั้น
1: นะครับ
0: อันนี้คือซื้อปลีกซื้อทีละลิตร
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณซื้อโปรโมชั่น6แถม1 10แถม2หรือซื้อยกลังต้นทุนก็ประหยัดลงไปอีกนะคะต้นทุนประหยัดลงไปอีกค่ะ
1: ก็เลือกเอาแล้วกัน
0: ว่าจะเอาแบบไหนสะดวกใช้เงินทีละน้อยก็ได้นะฮะจะสะดวกแบบมีของเอาไว้ในบ้านใช้ทั้งฤดูกาลอันนี้ต้นทุนลดลงไปจริงๆแต่คุณต้องมั่นใจว่าคุณจะอยู่กับ Black Cat นะ
1: ครับ
0: แล้วคุณก็ต้องให้เวลา Black Cat ในการทำงานเราไม่ได้ขอเวลามากค่ะพี่ช้างนะ 5-7 รอบในการฉีดพ่นเท่านั้นเองนะถ้าคุณทำแค่นี้คุณเห็นแล้วว่าใบมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพอถึงเวลาระยะดอกระยะทำลูกเนี่ยถามว่าทำใบมาดีเนี่ยลูกเนี่ยมันจะไปไหนล่ะโรงครัวเราทำมาดีนะเราบำรุงต้นดีเวลาคุณท้องขึ้นมาลูกก็สมบูรณ์ไม่ใช่ไปเอาแม่พันธุ์ที่มันแคละมันแกลนมาเวลาท้องมาลูกอาจจะแบบไม่มีผมผิวอาจจะเหี่ยวอย่างเงี้ยแต่การที่เราดูแลดีนะบำรุงร่างกายมาอย่างดีแล้วเนี่ยเวลาติดดอกออกผลยังไงก็ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนนะแล้วก็สิ่งเนี้ยเราบอกได้เลยว่าปุ๋ย Black Cat ของเราตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะ
1: ใช่ครับพี่วรรณโชคบอกว่าสวัสดีครับมาสายดีกว่าไม่มาครับขอเพลงถ้ารักฉันแล้วรักใครไม่ได้นะครับ
0: นะฮะดีเพลงนี
1: ้ครับ
0: พี่ช้างก็เอาไปคิด
1: ถ้ารักฉันแล้วอะไรนะ
0: ถ้ารักฉันแล้วรักใครไม่ได้เป็นการอันนี้มีคนหนึ่งเคยพูดเรื่องนี้เนาะเรื่องที่แบบมีครอบครัวแล้วก็โดนหวงอะค่ะโดนห่วงโดนขีดกรอบโดนกั้นโดนกำอะไรวะจำกัด
1: ครับ
0: ทุกอย่างเนี่ยต่อให้เป็นสามีที่รวยมากแล้วก็ซัพพอร์ตเรามากๆแต่ไม่ซัพพอร์ตคนรอบข้างเราไม่ให้เวลาเราอยู่กับคนอื่นเลยเนี่ยเขายอมเลิกนะ
1: ครับผมก็เลิกครับ
0: จริง จริงเหรอมันห่วงเกินไปมันไอ้นี่เกินไปใช่ไห
1: ม
0: ต้องเลิกใช่ไหม
1: ใช่ต้องเลิกครับ
0: โอเคนะฮะแล้วก็ไปแต่กระปุ๋ยแบ็คแคทนี่เขาห่วงคุณนะ
1: ครับ
0: แบ็คแคทนี่ห่วงต้นไม้นะดูแลแล้วรักแล้วก็ห่วงต้นไม้นะห่วงดินห่วงต้นไม้แล้วก็ห่วงสุขภาพคุณนะดังนั้นคุณใช้แล้วคุณไม่ต้องเลิก
1: แต่ปัญหาคือแบ็คแคทไม่สามารถเดินเอาตัวเองไปพ่นเองได
0: ้
1: ถ้าคุณไม่ผสมน้ำแล้วไปพ่นให้เขา
0: ใช่ใช่ไหมก็ช่วยเขาหน่อย
1: ต่อให้พืชกวักมือเรียกแม็กแคทอยากไปใจแทบขาดครับแต่ไม่สามารถออกจากรังเองได้นะครับ
0: เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะพี่ช้างรู้ไหม
1: ว่า
0: เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเจ้าของสวนอยากใช้คนงานไม่ใช้ยิ่งเป็นคนงานต่างด้าวจะไม่ใช้เพราะกลัวไม่ได้ผลเพราะมันนิดเดียว
1: ต้องไล่คนงานออกอ่ะเจ้าของอยากใช้
0: แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้ว
1: ครับ
0: คนงานอยากใช้
1: เ
0: พราะเห็นเพื่อนๆทำแล้วได้ผลจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยไปบอกเท่าแก่ว่าอยากใช้อ่ะ
1: ครับ
0: มันเปลี่ยนไปแล้วนะบางที่เนี่ย
1: เท่าแก่ก็บอกว่าแพงคือคนงานต้องคือคนงานถ้ามีโอกาสได้รู้จักปุ๋ยแบ็คแคทกับยาราชลาแบ็คแคทวันจริงๆอ่ะคุณต้องอยากใช้อยู่แล้ว
0: มันสุขภาพ
1: เพราะชีวิตคุณน่ะต
0: ่
1: อให้คุณได้ตังค์ไปเท่าไหร่ต้องกลับไปต้องไปหาหมอต้องไปอยู่โรงพยาบาลมันคุ้มที่ไหนอ่ะ
0: สุขภาพคุณอันนี้มั่นใจได้สุขภาพคุณแล้วคุณตอบโจทย์คือเขาถามพี่เกียร์มาว่าอันนี้เป็นลูกค้าจากระยองนะท่านฟังก็ถามว่าคุณเกียร์คือปีนี้เขาบอกว่าผมตัดสินใจแล้วนะน้องแบงค์นะจากระยองบอกผมตัดสินใจแล้วนะครับคุณเกียร์ว่าผมจะใช้แบ็คแคททั้งฤดูกาลแต่ระหว่างทางเนี่ยคุณแบงค์ก็จะถามพี่เกียร์เรื่อยๆเอ๊ะพอใช้ไปแล้วมันเดี๋ยวจะได้ใบไหมเกี่ยวกับฉีดไปกี่ครั้งแล้วคะเอา1ครั้งเดี๋ยวก่อนขอให้ไปได้สัก5ครั้งและ7ครั้งเนาะพอได้ไป3ครั้งโอ้คุณเกียร์ใบมาแล้วเนาะใบหนาใบกว้างใบเงาดีเนาะอ่ะโอเคจบแล้วคุณเกียร์แล้วมันเดี๋ยวมันจะได้ดอกง่ายกว่าปุ๋ยอื่นมั้ยก็บอกว่าไอ้เรื่องง่ายง่ายแน่นอนนะคะถ้าไปเจอวิกฤตจริงๆอ่ะอันนี้คุยตรงนี้เลยนะจากประสบการณ์ที่ทำมาทั้งหมดเวลาสมมุติว่าในอำเภอมะขามเนี่ยเจอวิกฤตเหมือนกันหมดเลยน้ำท่วมฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทอ่ะผลผลิตเยอะกว่าเพื่อนเยอะกว่าเพื่อนบางคนบอกดอกมาน้อยจังเลยเหมือนสวนน้องยี่อ่ะพี่เกียร์ดอกมาน้อยมาก
1: ครับ
0: น้อยจนยี่ก็หวั่นไหวเพราะยี่มากับเรานี่3ปีเนาะครับปีที่4ปีนี
1: ้
0: ก็เริ่มแบบก็เครียดอีกนะปีที่แล้วดอกเยอะมากพอมาปีนี้ดอกน้อยด้วยจังหวะอากาศแต่พอถึงเวลาติดลูกเอ้ามหาศาลคือมันเป็นดอกที่สมบูรณ์นะทั้งฝั่งมากน้อยไม่เกี่ยวแต่ต้นเนี่ยเรามีลูกพอต้นแน่นอน
1: ที่เหลืออยู่ก็ติดหมดอ่ะ
0: ติด
1: ถูกไหม
0: 100% แล้วไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีดอกไม่สมบูรณ์เพราะเราเนี่ยมันมาด้วยดอกที่มันสมบู

0: ครับ
1: นะคะของคุณเกียรตินี่ติดไป100กว่าต้นนะลงสารไว้260นี่ยังไม่ได้ไปเนาะดูหน้าเฟซเอาดูนะ หน้าเฟซคนงานไง
0: ครับหน้าเฟซคนงานด้วย
1: ใช่
0: ไ
1: ปต่อไม่ถูกแล้วก็ยังไม่ได้ไปเพราะว่ามัวแต่ตะละตะแตไปนู่นไปนี่เนาะยังไม่ได้ไปสวนของตัวเองนะก็ประมาณ180ต้นได้มั้งคะที่ติดลงไป260นะคะแล้วก็ให้เป็นเขาเรียกอะไรประสบการณ์ให้กำลังใจคนงานเนาะว่าเอ้ยทำได้คือเราอ่ะไม่กั้นอยู่แล้วว่าอายุต้นเท่านี้คุณทำไปเลยเพราะเราเห็นแล้วว่าต้นเราใหญ่โตสมบูรณ์จริงอะไรเงี้ยคุณก็ทำไปเลยแต่ว่าไม่ได้ลงทุกต้นนะแต่ปีหน้าเนี่ยฤดูกาลหน้าเนี่ยทุกต้นได้แน่นอนนะคะเขาก็เห็นแล้วว่าเอ้ยดอกมาตอนนี้ดอกกำลังบานฝนก็กำลังตกงั้นก็บอกไปว่ากรุณาฉีดพ่นทุกชั่วโมงเลยนะฝนหยุดปุ๊บจิตปั๊บเลยจ้า
0: สามารถผสมให้มันฝนลงมากับก้อนเมฆได้ไหมปุ๋ยบอก
1: ไอ้เติมเนี่ยไปเติมลงไปในก้อนเมฆอ่ะได้ทั่วถึงกันทุกคนคือถ้าพี่เกียรติก็ใช้หลักสูตรพี่สายันกับน้องแตง
0: ครับ
1: คือพอจังหวะที่เราบานดอกจังหวะที่เราเป็นหางแย้ฝนหยุดฝนซาปุ๊บก็ฉีดพ่นเลยนะฉีดพ่นเลยนะแล้วก็อีก45นาทีฝนมันตกซ้ำก็ไม่เป็นไร
0: พืชมันเรียบร้อยแล้ว
1: มันใช้งานได้แล้วนะก็ใช้วิธีนี้ในการแก้วิกฤตให้เราได้มีผลผลิตพี่ก็ตั้งความหวังไว้สักประมาณกี่ตันนะ10แต่พอมันอยู่ที่180ต้นเนี่ยก็180ก็ต้องลดสิเพราะต้นนึงจะไว้ประมาณ15ลูกเอง3ปีพี่ช้างข่มขืนเด็กน่ะแค่อยากรู้ว่าไอ้ผลผลิตฤดูกาลแรกเปลือกจะหนาแบบไหนน้ำจะเป็นแบบไหนนะเราไปทำคนอื่นมาเยอะอันนี้ก็จะทำด้วยตัวเองบ้างนะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็รอติดตามผลไม่ต้องห่วงนะคุณเกียร์นี่เป็นคนกล้าอยู่แล้วนะฮะกล้าได้กล้าเสียกล้าทำกล้าลงมืออยู่
0: เราอาจจะไม่ได้ขาย
1: แจก
0: เราแจก
1: แต่พี่เกียร์ต้องซื้อคนงานนะ
0: เอาละ
1: แบบว่าเราอาจจะได้แจกก็ได้แจกอยู่แล้วเกินครึ่งก็คงแจกอยู่แล้วนะคะก็ตั้งใจไว้เป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่รู้จะแจกได้ทุกคนมันก็แจกที่เรารู้จัก
0: เออ
1: รักผู้ใหญ่คุณช้างเป็นผู้ใหญ่ไหม
0: เป็นเด็กอยู่แต่ก็กินได
1: ้คุณช้างต้องไปเองที่สวน
0: พ่อน้องก็ยังเด็กอยู่แค่3ปี
1: แต่คงได้ทานแหละค่ะคงได้ทานคงได้เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปเป็นร่างว่าเอ้ยต้นอายุ3ปีพอเราไว้คือตั้งใจไว้ว่าถ้าต้นไหนที่กิ่งก้านสาขาเขาใหญ่เนี่ยก็ตั้งใจจะไว้25เพราะจริงๆของพี่ศักดิ์ที่อำเภอพนมเนี่ยอายุ4ปีเขาไว้ตั้ง60ลูกแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยพี่รอดูประสิทธิภาพของ Black Cat
0: ครับ
1: ว่าไว้หนักขนาดเนี้ยต้นพี่ตายไหมพอถามไปถึงพี่ศักดิ์เป็นยังไงบ้างโอ้โหใบนี่แบบจังเขียวเงินไม่มีทีท่ามันจะป่วยมันจะอะไรเลยนะแล้วลูกสวยด้วยรสชาติอร่อยด้วยนะเกียร์มั่นใจว่าทุเรียนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นพืชผักอะไรที่ใช้ปุ๋ย Black Cat นะเกียร์มั่นใจว่ารสชาติจะต้องเด่นกว่าชนิดอื่นอย่างแน่นอน
0: ครับ
1: รสชาติต้องมาก่อนอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ความอร่อยความหวานความมันความเนิบความเนื้อหนาอันนี้ได้หมดทุกชนิดพืชไม่ว่าคุณจะปลูกสละเนาะเห็นไหมสละอินโดสละสุมาลีเนื้อหนาเม็ดเล็กรสชาติดีหอมอร่อยนะคะแล้วก็พอยิ่งไปทุเรียนคุณกินทุเรียนสวนแบล็คแคทกับเกินไปกินทุเรียนสวนอื่นคุณรู้สึกยังไง
0: ก็แตกต่างกันนะพักก่อนแล้วกัน
1: จริงเหรอหมดเวลาแล้วหรอว้าวเดี๋ยวชั่วโมง2นะคะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1พี่รัฐแนะนำไว้ครับเพลงนี้เอาที่บายใจครับน่าจะนอนฟังอยู่เพราะฝนตกนะฮะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลศิหศักดิ์เผยไทยมั่นใจด้านข้อกฎหมายเตรียมประชุมประนอมอันคลอสรอบแรกที่สิงคโปร์นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในรายการคนในข่าวทาง FM 100.5 ถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรก 14-16 กันยายนที่สิงคโปร์ว่าในวันที่15กันยายนจะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการโดยแต่ละฝ่ายจะกล่าวถ้อยแถลงและแสดงท่าทีของแต่ละฝ่ายประมาณ15นาทีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดด้วยฝ่ายไทยได้คุยกันเองระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศเพื่อให้มีความพร้อมในการหารือมากที่สุดในประเด็นการกล่าวอ้างตนเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่เรื่องการประนอมภาพบังคับไทยเห็นว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาอย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มกระบวนการนี้แล้วไทยพร้อมอย่างเต็มที่โดยจะมีการนำเสนอท่าทีของไทยเหตุผลหลักการต่างๆไทยต้องแสดงให้เห็นว่าไทยและกัมพูชาได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะมีการยกเลิก MOU 44เพื่อให้สามารถมีการเจรจาทวิภาคีใหม่เนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีพริตเรียกร้อง7กกต.ลงมติ14กันยายนส่งผู้ถูกกล่าวหา229คนคดีหัวสอบอให้ศาลพิสูจน์พยานกลับคำคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวหายไปนายพริตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสว.ในวันพรุ่งนี้ว่าต้องการสื่อสารให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปราศจากอิทธิพลแทรกแซงพรรคประชาชนยังยืนยันข้อเรียกร้องให้กกต.ทั้ง7คนลงมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนต่อศาล

0: านไม่ใช่การฟันธงว่าทุกคนกระทำผิดแต่เห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอให้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาลว่าใครกระทำผิดบ้างโดยยกเหตุผลคดีก่อนหน้านี้กกต.เคยส่งฟ้องจากหลักฐานข้อความสนทนาเรื่องการจับคู่ลงคะแนนขณะที่คดีนี้มีหลักฐานที่แสดงถึงการทำงานเป็นขบวนการทางเส้นทางการเงินการนัดหมายและโพยที่นำไปใช้ในวันเลือกมองว่ากกต.4ใน7คนมีปัญหาขัดกันของผลประโยชน์เนื่องจากได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจากสว.ชุดที่มีผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ควรใช้ดุลพินิจเป็นคุณต่อผู้ที่ให้ความเห็นชอบตนเองทางออกคือส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาส่วนกรณีเอกสารหลุดที่เกี่ยวข้องกับพยานกลับคำให้การนายภริศกล่าวว่าหลักฐานคดีสว.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพยานเพียงคนเดียวแต่ยังมีพยานอีกหลายร้อยคนเส้นทางการเงินประวัติการติดต่อโพยและบัตรลงคะแนนพยานกลับคำให้การคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวนั้นหายไปรัฐบาลแจ้งข่าวปิดเปือนสุภจีไม่เคยลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงระหว่างเอกชนนางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันจนอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นการสร้างความคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux Travel Greater Together
5: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้

0: ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
5: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcot Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดย DJ ช้าง

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับรักฉันแล้วรักใครไม่ได้นะครับนี่เสียงร้องจากคุณฝนธนสุนทร นะครับสำหรับบทเพลงนี้ก็แนะนำตามถึงกันมาครับแล้วก็มีขอเพลงฉันไม่คุ้นกับความเหงาด้วยนะครับนะรายการเรานี่มีวัยรุ่นฟังด้วยนะ นะดูจากเพลงนะแล้วก็มีฟ้ายังมีฝนนะครับถูกต้องครับของแหวนทิติมาจากพี่หมูเกียรติศาสตร์นะครับไม่กับดีเจช้างกุนเกียร์ด้วย
1: ค่ะขอบคุณครับพี่หมูนี่รุ่นเดียวกับเรา
0: ครับพี่หมูนี่ไม่หายไปไหนเลย
1: เสาร์อาทิตย์
0: ก็จะต้องส่งเสียงมา
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้มาอยู่ในหน้าไลฟ์สดแค่นั้นเองแต่ว่าจะโทรเข้ามาในรายการทุกอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะคะขอบพระคุณนะที่อยู่กันมาต่อเนื่องนานแล้วเนาะพี่หมูเนี่ย
0: ใช่
1: 4ปี5ปีแล้วเนาะพี่หมูเนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็ต้องเปิดเพลงให้พี่หมูฟังนะคะ
0: ครับมีคุณผู้ฟังนะครับท่านหนึ่งส่งข้อความมาหลังแชทนะครับบอกว่าขอบคุณรายการนะครับโดยเฉพาะรายการช้างตัวมันกับปุ๋ย Black Cat ครับได้ความรู้ด้านเกษตรกรเลยครับ
1: นี่ขอบคุณค่ะ
0: คุณภูวรินทร์นะครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะคุณภูวรินทร์รู้สึกจะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ไหมใช่ใช่ใช่
1: นะฮะเราก็ยังคงจำแฟนรายการเราได้ทุกคนละค่ะจริงๆจำได้ถ้าได้มาทักทายมาพูดคุยกันนี่คือจำได
0: ้
1: นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าไม่ได้มาพูดคุยกันแล้วก็ยังคงฟังเพราะว่าหลายๆท่านเวลาเจอพี่เกียร์เนาะก็ฟังรายการทุกวันเลยทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะที่จัดอะไรเงี้ยพี่เกียร์ก็จะถามกลับไปว่าพอจะฟังได้ไหมคะ
0: ก็ฟังทุกอาทิตย
1: ์โอ้ฟังได้สนุกชอบมีความรู้เขาจะได้รู้จักคุณเกียร์อีกมุมมองนึงเขาบอกนะเขาเมื่อก่อนเขารู้จักแต่เจ้าของร้านตังเกียร์แต่เตี้ยมนะคะแล้วก็มารู้จักอีกพาร์ทนึงก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วมาจับมารู้จักในนักจัดรายการซึ่งจริงๆพี่เกียรไม่ได้เป็นนักจัดรายการอ้าวเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ดีเจช้างค่ะ

0: มี
1: ขอให้ดีเจช้างมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนรายการนะคะแล้วก็แฟนๆเพลงหรือว่าทำงานแล้วก็ขอให้รุ่งเรืองรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยๆไม่ต้องร้องจ้ะ
0: ถ่ายคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมตอนร้องเมื่อกี
1: ้
0: อ๋อหร
1: อนะคะก็มอบให้กับดีเจช้างนะคะที่อยู่กับเรามายาวนานเลยค่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นความสุขจริงๆคุณเกียร์อันมาก คุณเกียร์ไม่โพสต์หน้าเฟซเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่อวยพรก็เดี๋ยวกลัวน้อยหน้าก็เตรียมมาแล้ว
0: จัดในห้องส่งเลย
1: เตรียมมาแล้วก็ให้น้องช้างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงหลักๆนะคะแล้วก็ขอให้
0: คุณรู้อะไรครับโปรดิวเซอร์รายการว่าไงครับคุณจะทำอะไรคุณพูดมาไม่ได้ยิน
2: ให้ทำอะไร
1: ถ่ายรูปให้ฟังหน่อยโอเคขออนุญาตนะ
0: ถ่ายรูปให้ฟังยังไงว่าถ่ายรูปให้ฟัง
1: 1 2 3 1 2 3
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณเกียร์ด้วยนะครับ
1: ก็นั่นแหละความสุขทั้งหมดให้อยู่ที่ดีเจช้างแล้วกัน
0: เมื่อกี้ก็ได้ของขวัญมาแล้วคุณผู้ฟังจากต่างประเทศ3ประเทศอิตาลีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด
1: ์คนรู
0: ้เอ้าผมรู้ผมดูแบนผมรู้ว่าอะไรซื้อจากที่ไหน
1: โอ้ยเลิศอายา
0: ส่วนขนมเค้กนี้ก็น่าจะมาจาก S&P ประเทศไทย

0: ครับ
1: นะก็
0: นะครับ
1: ตั้งใจนะที่จะมามอบให้กับน้องแล้วก็มาอวยพรนะคะให้น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะ
0: Happy birthday to you
1: เอาแต่ไม่ปลื้มน้ำลายฮอกก็ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวอุ้ยกินใช่ไหมอย่ากินไฟก็ได้ลวกกินแบบนี้เหมือน
1: ไม่จ่ายส่งนะคะก็ถือว่าเป็นวันพิเศษนะ
0: ค
1: ะของนักจัดรายการร่วมนะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: นะก็อยู่กับเกียร์กันมายาวนานแล้วนะก็ถือว่าเป็นปีที่อายุมากขึ้น
0: นิดเดียว
1: 1ปีก็เยอะ365วันก็หลายชั่วโมงหลายนาทีอยู่นะคะก็ขอให้เป็นความมากด้วยประสบการณ์มากด้วยความดีนะคะมากด้วยความรุ่งเรืองแล้วก็ให้มากด้วยมวลมิตรที่หวังดีต่อน้องช้างนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ไปต่อ
0: ครับ
1: ไปไม่ถูก
0: ไปครับปุ้ยแบ็คแคทครับคุณผู้ฟังครับสนใจสั่งซื้อนะครับติดต่อมาได้นะครับที่คุณเกียร์แบ็คแคทนะครับ063ครับ459 6939นะครับ0อะไรนะ063 459 6939ครับติดต่อมาได้เลยนะแล้วก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะนะก็แอดไลน์ทักกันเข้ามานะคะใครสนใจสอบถามอะไรก็สอบถามกันมาได้เลยนะคะเกี่ยวกับการเกษตรสามารถตอบได้หมดถ้าตรงไหนที่เกียร์ตอบไม่ได้เกียร์จะมีผู้รู้เป็นที่ปรึกษาแล้วคอยเอาคำตอบมาให้ทุกท่านอยู่แล้วนะคะการทำเกษตรก็อย่างที่บอกนะคะว่าการที่เรามีดินดีน้ำดีต้นพันธุ์ดีอาหารดีแล้วนะคะทุกอย่างดีหมดแล้วถ้าการจัดการไม่ดีก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุเป็นผลให้เราได้ผลผลิตที่ดีดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลขอให้ดีด้วยการจัดการด้วยเมื่อการจัดการเราดีนะคะเราเลือกอาหารให้กับพืชที่ดี
0: ครับ
1: เราดูแลเขาอย่างพิถีพิถันอย่างปราณีตเราก็จะได้ผลผลิตแบบปราณีตนะคะไม่ว่าจะผลผลิตในปีนั้นๆออกมาราคาไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำผลผลิตของเราให้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพได้เราจะได้ราคาเต็มในช่วงเวลานั้นๆดังนั้นเนี่ยคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทเราบอกว่าเราพลิกชีวิตเกษตรกรนี่คือมันเป็นตามนั้นจริงๆนะฮะแต่ขอให้คุณลงมือใช้แล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องยิ่งใช้ต่อเนื่องยิ่งดียิ่งเห็นผลยิ่งมีความชัดเจนและยิ่งทำงานง่ายขึ้นทุกปีทุกปีที่คุณใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะเจ๊แจนด้วยครับเจ๊แจนบอกว่าสนับสนุน 10,000 บาทค่ะ
1: สนับสนุน
0: เทพบุตรปีนี
1: ้โอ้ขอบคุณนะคะแต่ว่าน่าจะแบบ
0: ได้
1: ขอบคุณมากค่ะเจ๊แจนค่ะ
0: น
1: ะใครอยากสนับสนุนเทพบุตร
0: วันนี้วันเกิดพอดีนะครับสนับสนุนวันนี้เลยนะสปอนเซอร์ทั้งหลาย
1: นะสปอนเซอร์นะคะให้สนับสนุนกันวันนี้เลยนะคะ
0: ครับขอบคุณท่านภัยจิตนะครับแสงทองด้วยครับนะอยู่ที่โน่นนะบ้านพัทลุงนะครับแล้วก็มีปลูกหญ้าให้กับวัวชนนะครับนี่บอกว่าช้างไข่ปุ๋ยไม่ใช่เออปุ๋ยแล้วอย่างวะนะฮะวันก่อนเราก็โฆษณาไปบ้างแล้วแต่ไม่ได้ตัดสินใจซื้
1: อ
0: นะแต่เมื่อวานนี้ก็รับสายโทรศัพท์โทรมาจากเพชรบูรณ์ครับอยู่เพชรบูรณ์เหมือนกันเพชรบูรณ์เป็นบ้านภรรยา
1: อ
0: ย่างอยู่ที่โน่นก็มีเลี้ยงวัวบ้างปลูกกล้วยมงกล้วยไม้
1: ที่เพชรบูรณ์ด้วยเหรอ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เอาไปใช้ที่เพชรบูรณ์เหรออ่
0: ากล้วยไม้อ่ะส่งไปใช้เพชรบูรณ์ชุดนึงแล้วก็อีก5เนี่ยไว้ใช้ที่แปลงหญ้าครับอยู่แถวๆเนี่ยเสาธงตรงเนี้ย
1: ร่
0: ว
1: ม
0: พิบูรณ์เนี่ยใช่มีแปลงหญ้ามีข้อหัว
1: ง่ายมากค่ะไม่ว่าจะปลูกหญ้าหวายข้อหญ้ากินนี่สีม่วงหญ้าแพงโกล่าหญ้าอะไรก็แล้วแต่คุณปลูกอะไรให้เป็นพืชคุณใช้ปุ๋ยแบคแคทเถอะค่ะนะคุณจะได้ผลประโยชน์มันอย่างเต็มที่หนึ่งหญ้ามันเร็ว
0: ครับ
1: นะมันมีเพียงพอคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่
0: ม
1: แล้วมีพอที่จะขายคนอื่นได้ด้วยนะคะอันนี้เรื่องของหญ้านะคะเพราะว่ามันแตกยอดได้เร็วแล้วก็ไม่เป็นเคมีตกค้างอ่ะเราพูดถึงเรื่องเคมีตกค้างนะพี่ชังนะเพราะเมื่อวานเนี่ยร้านยูนิคไ
0: ค
1: ก็คือของลุงโอ๊ตนะลุงโอ๊ตเนี่ยนอกจากจะทำน้ำแข็งน้ำดื่มแล้วนะ
0: โรงงาน
1: อย
0: ู่
1: ใช่มีโรงเรียนกวดวิชาสมาร์ทอยู่ในถนนเอกนครแล้วอันนี้การันตีนะลูกเกียร์เรียนที่นี่ทั้งสองคน
0: สอบเข้าเบนจมาได้ทั้งหมดเลย
1: ไม่ลูก
0: ไม่หมายถึงคนอื่นที่มาเรียน
1: ใครอ๋อยอดผักบุ้งมีมีคือมีปลูกทั้งเรื่องของผักพวกผักสลัดกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะมีปลูกดอกไม้กินได
0: ้
1: นะซึ่งจะเป็นดอกไม้ที่ก็ไปประดับประดาในโต๊ะอาหารในเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยก็ปลูกดอกไม้กินได้นะคะแล้วก็ปลูกเรื่องของเบบี้ต้นอ่อน
0: ทานตะวัน
1: ต้นอ่อนทานตะวันกับต้นอ่อนผักบุ้ง
0: ครับ
1: นะซึ่งต้นอ่อนผักบุ้งจี

0: ิน นะคะก็ปลูกทุกอย่างเลยแล้วลุงโอ๊ตเนี่ยจะเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะพยายามให้ทีมงานแล้วก็ภรรยาเนี่ยใช้ปุ๋ยแบคแคทแต่ด้วยความเป็นห่วงของป้าเจี๊ยบอะค่ะป้าเจี๊ยบนี่คือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสมาร์ทเอกนครนะคะ
1: ครับ
0: ด้วยความเป็นห่วงว่าทำของแบบปลอดเคมีแล้วพอใช้ปุ๋ยคุณเกียร์แล้วมันจะปลอดเคมีไหม
1: นะคะคือพอเห็นเป็นขวดเป็นน้ำเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเป็นเคมี
0: คือเขากลัวเพราะไม่ข้างๆขวดมันเขียนปุ๋ยเคมีค่ะพี่ช้างปุ๋ยแบคแคทข้างขวดจะเขียนปุ๋ยเคมีเนาะแล้วทีนี้ก็เลยแบบยังไม่กล้าใช้จนแบบลุงโอ๊ตแบบบีบบังคับแล้วว่าต้องใช้นะรอบนี้ลุงโอ๊ตทำคลิปให้ด้วยพี่ช้างดูความน่ารักของพี่โอ๊ตนะแล้วป้าเจี๊ยบโทรหาพี่เกียร์เมื่อวานพอกลับมาจากต่างประเทศปุ๊บพี่เจี๊ยบบอกว่าพี่เก็บต้นอ่อนผักบุ้งจีนแล้วพี่จะส่งไปให้น้องเกียร์ชิมนะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างก็จะมีถาดที่ใช้แบคแคทกับถาดที่ไม่ใช้แบคแคททำแบบสองถาดอีกนะเป็นการทดลองเปิดใจนะเมื่อก่อนใช้กับดอกไม้ดอกไม้ก็จะไม่เป็นเชื้อรานะตัวดอกไม้จะไม่เป็นเชื้อรามันก็จะแบบดีงามแล้วก็ดอกไม้เก็บได้นานมากขึ้นนะพอต้นอ่อนผักบุ้งจีนเนี่ยป้าเจี๊ยบเขาจะเป็นคนทำแล้วกินเองปกติเขาจะมีครัวแบบเขาทำรับอาหารคลีนนะ
1: ค
0: ะทำอาหารคลีนเป็นอาหารกล่องส่งใช่นอกจากกินเองก็ส่งเพื่อนฝูงทางหน้าเฟซอย่างเงี้ยก็ไปได้สวยไปได้ดีก็เลยปลูกผักเอาไว้ทำอาหารคลีนเองนะคะพอเอามาใช้เอาแบล็คแคทไปใช้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์พี่ช้างนะคะแบล็คแคทแช่ตั้งแต่เมล็ดนะพอแช่เมล็ดเสร็จก็ไปปลูกก็เริ่มฉีดพ่นนะใช้ฟล็อกกี้เองค่ะเพราะว่าปลูกเป็นถาดเล็กๆไม่ได้มากแต่ก็เพียงพอที่จะขายเพียงพอที่จะกินแล้วก็ที่จะทำอาหารขายแล้วก็พอฉีดพ่นไปเนี่ยพี่เจี๊ยบบอกว่าหนึ่งใบเขาจะหนาใบหนาใบใหญ่ใบกว้างลำต้นใหญ่แล้วก็ผักจะกรอบแล้วมีความหวานมากกว่าเดิมกับอีกแปลงหนึ่งที่อีกถาดหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ก็จะมันจะแคลกแกล่นมันจะแคลกแกล่นค่ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือแล้วพอใช้เสร็จด้วยความที่ยังกังวลเรื่องสารตกค้างก็ใช้เครื่องมือเช็คเพราะว่าที่บ้านนี้ค่ะนอกจากเขาปลูกทานแล้วเขายังปลูกส่งให้กับทางห้างแมคโครนะคะในกลุ่มที่เป็นผักปลอดเคมีนะไม่ได้เป็นออร์แกนิกนะคำว่าออร์แกนิกมันหลายขั้นตอนนะท่านผู้ฟังแต่เป็นกลุ่มที่ผักปลอดเคมีนะคะซึ่งมันต้องมีตัวเทสสารตกค้างในผักที่เราส่งอะค่ะมันเทสแต่สุดท้ายเนี่ยพี่เจี๊ยบดีใจเพราะพูดด้วยน้ำเสียงแบบดีใจมากเกียร์แบบปุ๋ยแบคแคทไม่มีสารตกค้างเลยนะซึ่งแบบอันเนี้ยสบายใจมากในการที่พี่เจี๊ยบจะทำอาหารคลีนส่งคนในการที่พี่เจี๊ยบจะส่งของให้กับห้างมันจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเพราะเวลาเขาสุ่มเช็คขึ้นมาเนี่ยถ้ามันผิดพลาดคือเขาจะยกเลิกออเดอร์คุณเลยเพราะถือว่าคุณไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่ามันปลอดภัยนะคุณเอาไปใช้ได้เลยคุณฉีดพ่นคุณเก็บมาคุณก็สามารถเก็บมาทานได้เลยหลังจากที่คุณฉีดพ่นเพราะมันไม่มีสารตกค้างอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ในกลุ่มของพืชผักเนาะค่ะที่เอาไปใช้แล้วก็อย่างหญ้าที่ท่านเอาไปเลี้ยงวัวชนซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากคุณเห็นไหมวัวชนก็มีโรงแรมเนาะเขามีห้องพักเขากลางมุ้งให้
1: สบายกว่าคน
0: มีรองเท้าใส่ด้วยคู่ทั้ง 300-400
1: นะรองเท้าดีกว่าเมียผมบอกเลยดูแลใส่ใจมากกว่าเมียก็คือวัวชนนี่แหละครับ
0: แล้วมันเป็นอะไรที่ทุกคนรักมากกับวัวชนดังนั้นเนี่ยเขาจะกลัวว่าเอาอาหารไปฉีดพ่นในหญ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวตกค้างทำให้วัวเขาไม่มีแรงไหม
1: เวลาไปกินหญ้านี้ส่งผลอะไรหรือเปล่า
0: ส่งผลให้เดี๋ยววัวเขาจะแพ้อย่างเงี้ยมันทำให้ทั้งระบบพังได้นะถ้าวัวแพ้เนี่ย
1: ค่
0: ะแล้วคุณมั่นใจได้เลยว่ามันปลอดภัยและมันเป็นตัวที่จะไปช่วยเรื่องของพยาธิที่เกิดขึ้นในหญ้าแล้วมันไปตกอยู่ในกระเพาะของวัวด้วยอ
1: ัน
0: เนี้ยแน่นอนมีกลุ่มเลี้ยงแพะอยู่ที่ทุ่งสงเขาใช
1: ้
0: กับแพงโกลานะฮะกับหญ้าแพงโกลาซึ่งเอาไปเลี้ยงแพะก็ตัดวงจรเรื่องของพยาธิที่มันเกิดขึ้นในสัตว์จากหญ้าเนี่ย
1: ค่
0: ะอันเนี้ยตัดได้เลยก็ท่านสจใช่ไหมคะ
1: ท่านไพจิต
0: ท่านไพจิต
1: เมื่อก่อนท่านเป็นอดีตพอสสำนักทางหลวงที่14
0: อ๋อค่ะอันนี้วางใจได้แล้วก็ปลูกใกล้ๆถ้ามีเวลาหลังจากฉีดพ่นไปแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วพื้นที่1ไร่สมมติพื้นที่1ไร่เนี่ยปริมาณหญ้าจะได้มากขึ้นกว่าเดิม 30%
1: ครับ
0: ไม่ต้องขยายพื้นที
1: ่
0: ใครที่ปลูกหญ้าให้วัวอยู่ที่ฟังอยู่แถวป่าพยอมแถวพัทลุงหรือแถวสงขลาอำเภอบางกล่ำอย่างเงี้ยค่ะที่คุณปลูกหญ้าขายให้กับกลุ่มวัวชนเนี่ยคุณใช้ปุ๋ยแบคแคทเราไปใช้ได้เลยหนึ่งมันเก็บหญ้าได้ ได้เร็วขึ้นก็ดูอย่างย่าที
1: ่รอบในการ

0: ตัดถูกไหม
1: รอบในการตัดปกติจะ45วันได้ตัด1รอบมันจะตัดอยู่ที่ประมาณสัก25วันได้ตัด1รอบเท่ากับ45วันคุณได้ตัด2ครั้งอ่ะมันเร็วแล้วก็มันจะทำให้คุณไม่ต้องขยายพื้นที่ให้กว้างไปกว่าเดิมนะคะโดยปริมาณหญ้าจะได้มากเท่ากับคนที่มีพื้นที่เยอะๆขอแค่คุณฉีดพ่นมันทุก 7-10 วันครั้งเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: นะคะ
0: นะใครสนใจก็เอาไปใช้กันได้เลยนะครับเราใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับไปดูส่วนทุเรียนพี่ประภาสไหมครับไหนๆเราเข้าไปดูที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat อยู่แล้ว
1: ใครที่อยู่ที่แฟนเพจเข้ามาดูได้เลยค่ะพี่ประภาสช่วยหีดนะซึ่งเป็นนักลงทุนมากอ่ะพี่ประภาสอ่ะพี่ประภาสเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับงานของตัวเองทุกอย่างเลยเท่าที่พี่เกียร์ไปรู้จักเนาะแล้วก็ลงทุนกับสวนทุเรียนเยอะมากอะท่านผู้ฟังที่เกียร์เคยพูดไปสักอาทิตย์ที่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์ที่ซื้อมาต้นละ 1,500 ไม่ได้ซื้อมาปลูกแค่ต้นเดียวซื้อมาปลูกทีนึง 6-700 ต้นนะคะแล้วก็เรื่องของระบบน้ำเต็มที่มากพี่เกียร์ไปสวนเขาทุกแปลงจะรู้สึกว่าเขาเป็นนักลงทุนแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็มีความอยากให้ต้นทุเรียนเขาดีอะค่ะ
0: ครับ
1: แต่เขาก็ไม่ยอมรู้สึกว่าพูดแล้วท้อถอยกับอดีตที่ผ่านมาคือเหมือนโดนหลอกให้ทำให้ทุเรียนของตัวเองเนี่ยป่วยตายเลยจะเห็นลำต้นของเขาเนี่ยโดนถากป้ายแดงๆไปหมดเลยแต่อันเนี้ยใช้ปุ๋ยแบคแคทไปครบ6รอบแล้วค่ะพี่ช้างอันเนี้ย6รอบในการฉีดพ่นเมื่อก่อนพี่ประภาสซื้อเราไปแค่1ลังค่ะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็1ลังพอตอนนั้น1ลังปุ๋ยแล้วก็3ลังยาเชื้อราก็รู้สึกแบบว่ายังกังวลว่าไม่รู้ฉันจ่ายเงินไปเกือบแสน
0: จะได้หรือเปล่าม
1: ันจะได้หรือไม่ได
0: ้
1: พ
0: ี่
1: ก็พูดกับพี่ประภาสคำหนึ่งว่าพี่ประภาสใช้ให้ครบ7ครั้งนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าครบ7ครั้งแล้วต้นของพี่ประภาสไม่ดีกว่าเดิมไม่สวยขึ้นไม่แตกต่างจากของเดิมที่พี่ประภาสเคยใช้เลยเกียร์เอาเงินทั้ง 88,000 ประบาทเนี่ยไปคืนให้พี่ประภาสถึงบ้านเลย
0: ครับ
1: แล้วเก็บขวดเอาไว้เนาะแล้วเดี๋ยวเกียร์จะเอาขวดเกียร์กลับนะพอใช้ไป3รอบอะค่ะพี่ประภาสเปลี่ยนใจก็ซื้อใช้ทั้งปีเลย
0: ซื้อเพิ่ม
1: ซื้อเพิ่มยาเชื้อราไป20ปุ๋ย10
0: ครับ
1: ซื้อเพิ่มค่ะแล้วก็ตอนนี้ครบ6รอบน้องเกียร์มาสวนพี่หน่อยไม่รู้จะให้ไปชมหรือว่าให้ไป
0: ดอกแล้วนี
1: ่ไม่ไปทำต่อไม่ส่วนนี้ยังไม่มียังไม่ทำก็เนี่ยกำลังเตรียมต้นนี่เขาเพิ่งตัดเก็บผลผลิตไปนี่เป็นใบชุดแรกที่ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยแบคแคทฟื้นฟูต้นมาแล้วก็จะไปติดตามดูว่าไอ้ต้นที่ส้มหนักๆที่ทำให้พี่ประภาสเปลี่ยนใจจากแบรนด์ที่เคยใช้มา 6-7 ปีเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยแบคแคทได้แล้วก็ประทับใจกับเรามากน้อยแค่ไหนแต่ส่งภาพมาให้ดูเราถือว่าเป็นงานที่สุดยอดมากๆสำหรับปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคท1ค่ะ
0: ครับผมนี่ครับผ่านไปอีกหนึ่งสวนนะครับ
1: ใช่
0: เนาะก็เป็นทุเรียนนะครับที่สุราษฎร์ธานี
1: อยู่อำเภอวิภาวดีค่ะท่านผู้ฟังพี่ประภาสนี่เป็นผู้รับเหมาทำถนนแหละนะแต่ตอนนี้รับทำบ้านทำถนนเนาะพี่ประภาสบอกแล้วเขาก็ทุ่มเทกับทุเรียนมากทุเรียนมีประมาณสักเกือบ 3,000 ต้นได้มั้ง
0: โ
1: อ้เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่ก็ผิดหวังไงเริ่มจะท้อก็เลยไปเจอกับพี่ศักดิ์ที่อำเภอพนม
0: ครับ
1: เขาบอกว่ามีเพื่อนที่คุณเจี๊ยบเนาะที่อำเภอบ้านนาสารแนะนำว่าเขาเนี่ยแอบใช้อยู่นานมากไม่ออกชื่อไม่ออกเสียงเลยคุณเจี๊ยบเนี่ยค่ะอยู่ที่บ้านนาสารพี่เกียร์ก็จะตามหาคุณเจี๊ยบเพราะใช้มา 6-7 ปีแล
0: ้
1: วแล้วก็ไปบอกกับพี่ประภาสว่าใช้เถอะแบคแคทดีมากใช้เถอะแต่เขาก็แบบอยากจะติดตามดูว่าใครใช้บ้างและเป็นยังไงบ้างเนาะก็ไปติดตามที่พี่ศักดิ
0: ์ครับ
1: นะที่อำเภอพนมพอไปปุ๊บโอ้สวนน้องศักดิ์สวยจังที่เมื่อกี้ที่เก็บพูดว่า4ปีแล้วทำไว้ลูก65ลูกต่อต้น
0: ครับ
1: สวยจังแล้วตัดลูกเสร็จต้นไม่โทรมเลยก็เลยเปิดใจแล้วก็บอกว่าผีเชื้อแล้วว่าน้องเกี้ยนี่ผีเชื้อน้องเกี้ยแล้วนะอย่าทำให้พี่พิดว่างั้นแล้วเรื่องเดียวเลยคนทำปุ้ยนี่นะนี่พูดสำเนียงคนสุราษฎร์
0: ครับ
1: คนทำปุ้ยนี่นะไม่ใช่พวกไข่ดีละหลอดคุณภาพนะว่าอย่าลอดนะกี่บอกถ้ายังเป็นเกียร์เกษณีคนนี้เรื่องของรถคุณภาพไม่มีแน่นอนนะคะ
0: แต่ตอนนี้กำลังจะเพิ่มคุณภาพให้ในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1ด้วยถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องไปทำมาอีกสูตรนึงครับมาขายแยก
1: ไม่เอาทำให้จบไปทีเดียวเถอะเกียร์พี่เกียร์ก็เป็นชาวนาพี่เกียร์ก็เป็นชาวสวนพี่เกียร์เข้าใจเข้าใจหัวอกคนนำสวนว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะจริงๆแล้วพอวันข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าผลผลิตของเราจะได้ราคาไหม
0: ใช
1: ่คือทุกคนทำงานแบบไม่รู้อนาคตแต่ณปัจจุบันต้องลงทุนนี่คือคนทำเกษตรของเมืองไทยนะ

0: พี่เขียมมองแล้วเออว่ะเรานี่ใช้ทั้งแรงใช้ทั้งความอดทนใช้ทั้งเงินทุน มันเยอะจริงๆเกียร์เข้าใจเราก็เลยพยายามทำให้ทุกอย่างมันหนึ่งลดขั้นตอนสองคุณภาพต้องเต็มแก้วเต็มขวดนะคะเต็มแบบเพียงพอที่พืชต้องการขอแค่คุณฉีดพ่นให้ตรงและสม่ำเสมอในทุกรอบเท่านั้นเองนะคะทำงานง่ายค่ะและแค่เราทำงานง่ายจริงๆนะคะ
1: ฟังเพลงนี้สักเพลงครับแหวนทิติมาสุจัตสุนทรครับ
0: ชอบค่ะเพลงนี้ขอบคุณ
1: ชื่อเพลงว่าฟ้ายังมีฝนคนยังมีเพื่อนนกยังมีขน

0: นะกลับเข้ามาครับคุณผู้ฟังครับแหมวันนี้เป็นวันพิเศษนะให้ฟังเพลงปุ๋ยแบ็คแคทกัน3รอบครับวันนี้2ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เอาไม่ทัน
1: เอาไม่ทันค่ะท่านฟังค่ะนะก็ถือว่าพออวยพรกันแล้วก็ต้องตัดเค้กกันนิดหน่อยนะก็กินกัน
0: ตัดแล้วก็ต้องกิน
1: นะฮะตัดแล้วก็ต้องกินค่ะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นการชวนผ่านทางหน้าจอด้วยแล้วกันนะคะอร่อยใหญ่เลยนะคะแอบกินอะไรกันกินบราวนี่ค่ะเป็นเค้กบราวนี่ค่ะพี่รัฐนะคะน่าจะมาเนาะ
0: พี่รัฐนี่บอกว่ารู้ทันว่าพี่นอนฟังรายการอยู่ฮะนะครับ
1: ก็จริงๆมันเป็นบรรยากาศที่คือเขาบอกว่าเวลาหน้าฝนแบบเนี้ยมันเป็นการพักเบรกให้กับพี่น้องภาคเกษตรก็ไม่ต้องไป
0: ตัดยางก็ไม่ต้องตัดเลย
1: เออได้พักผ่อน
0: ไม่ได้ตังค์
1: คือถ้าอากาศดีตลอด
0: ตอนนี้เนี่ยคนชาวสวนยางต้องไม่ต้องการให้ฝนตกราคายางมันดีอยากตัดทุกเช้า
1: อยากตัดทุกเช้าช่วงนี้เป็นช่วงขยันของคนทำยางเลยเนาะปาล์มก็ราคาดีค่ะเอาพูดถึงแบล็คแคทกับปาล์มกับยางพาราหน่อยแล้วกันตอนนี้หน้าแฟนเพจเราจะขึ้นเสียงสัมภาษณ์ของน้องจุรีพรหมร่วงที่อำเภอที่พัทลุงนะคะแล้วก็น้ำยางได้แบบนั้นจริงๆก็ยังหลายๆคนยังมีแบบมีคนคิดอีกแบบนึงเนาะเข้ามาพูดแบบเหมือนว่าโอ้ยน้ำยางแบบนั้นก็ต้นตายกันพอดีมันมาจากต้นตายนึ่งค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: แปลงนั้นเป็น
0: เดิมอ่ะคือต้นก็ตายนึ่งอยู่แล้ว
1: ใช่เราไปฟื้นมันมา
0: ครับ
1: เนี่ยเราไปฟื้นความตายนึ่งมันมานะคะเขาก็ใช้ต่อเนื่องมานี่ปีที่2ที่3แล้วเนาะ
0: ครับ
1: พอใช้มาต่อเนื่องเนี่ยกลับกลายว่าผลผลิตมันดีต้นก็ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นนะต้นยางที่ใบเขียวใบหนาใบใหญ่เนี่ยเหมือนน้องกระแตที่ศรีสะเกดเขาก็ได้ต้นยางแบบนั้นแล้วผลดีมากพี่เกียร์คือเป็นยางที่ดีมากๆแล้วก็น้องหญิงที่ทุ่งใหญ่อย่างเงี้ยพ่อโสพลพ่อภัยอะไรนะภัยจิตนะโหมีเยอะมากเลยกับยางพาราแล้วฝั่งที่สกลนครอีกส่งข่าวกันมานะคะใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างส่งข่าวมาได้เลยนะคะเกียร์รอรับความรับผิดชอบอยู่แล้ว
0: ครับแต่คุณไม่ต้องใช้แล้วไม่ดี
1: ใช่นะครับคือรอรับความรับผิดชอบ

อยู่แล้วตั้งรับความรับผิดชอบไว้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยขอแค่คุณส่งข่าวมาเท่านั้นเองนะคะว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างกับพืชทุกชนิดที่เอาไปใช้อ่ะส่งข่าวเถอะค่ะแล้วเราจะได้ช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้คุณได้ประโยชน์เต็มที่แล้วก็เป็นประโยชน์ที่สูงสุดที่คุณได้จากการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยา

0: ครับนั่นอยู่ทางสามจังหวัดหรือเปล่า
1: อ่านะเป็นภาษามาลายูอ่านชื่อไม่ออกขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมชมรายการกับเรานะคะ
0: ครับ
1: ทางยะลานราธิวาสปัตตานีสงขลาก็สั่งกันไปเยอะนะคะที่สงขลาเนี่ยจะเป็นที่อำเภอเขาพระก็จะมากหน่อยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นกลุ่มปลูกผลไม้นะพี่ช้างเนาะตรงนั้นจะเป็นกลุ่มปลูกผลไม้จะมีเงาะกินลำไยมีทุเรียนมีมังคุดมีลองกองลังสะเนี่ยมีหมดเลยนะนั่นคือเวลาเส้นทางระหว่างสตูลกับสงขลาอำเภอเขาพระนะจะไปทางนั้นคือเหมือนแยกเราไปหัดใหญ่มันเจอสี่แยกรัตภูมิ
0: เราต้องเลี้ยวขวาใช่ไหม
1: สี่แยกรัตภูมิเลี้ยวขวาไปก็คือไปออกสตูลออกจากสตูลเสร็จเลี้ยวขวาอีกทีก็จะไปเจอตรังจากตรังก็ไปเจอกระบี่เจอพังงาเจอภูเก็ตอย่างเงี้ย คือทุกพื้นที่ค่ะคุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทได้หมดขอให้คนปลูกพืชอะไรบางคนปลูกไม้ประดับ ก็เอาไปใช้ได้คุณเป็นคุณเป็นที่เลี้ยงต้นกล้านะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ต้นกล้าพันธุ์พืชทุกชนิดคุณเอาไปใช้ได้เลยเพราะว่าอย่างกลุ่มต้นกล้าพันธุ์พืชที่สปป.ลาวเนี่ยโอ้ใช้เรามีความสุขมากต้นกล้าดีคนที่เอาไปปลูกเนี่ยเขาก็ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงไปปลูกนะคะคือมันได้กันทุกฝ่ายคุณอย่าทำงานแล้วให้ทุกคนกลับมาแล้วคุณได้อยู่คนเดียวเป้าหมายของเราคือเข้าเส้นชัยพร้อมกันทั้งบริษัทปุ๋ยแล้วก็คนที่เอาปุ๋ยไปใช้นะคนขายปุ๋ยคนเอาปุ๋ยไปใช้แล้วก็บริษัทไปเส้นชัยด้วยกันนะมันจุดคุ้มค่าได้ทั้งหมดนะแล้วคุณก็เจอตัวแทนท่านไหนขอให้เปิดมาแล้วเป็นปุ๋ยแบ็คแคทนะคะถ้าคุณเปิดกล่องมาแล้วไม่ใช่ปุ๋ยแบ็คแคทคุณตีกลับได้เลยเพราะถือว่าคนนี้โกหกคุณตั้งแต่วินาทีแรกคุณก็ไม่ควรที่จะอุดหนุนนะถ้าคุณสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไปนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะพอรับของรับสินค้าเสร็จคุณบอกพนักงานขนส่งนะคะว่าขออนุญาตแกะดูของก่อนพอแกะแล้วไม่เป็นปุ๋ยแบล็คแคทอ่านแล้วไม่เป็นปุ๋ยแบล็คแคทไม่เป็นเชื้อราแบล็คแคทวันคุณตีกลับได้เลย
0: ครับ
1: ตีกลับได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจถือว่าคนคนนั้นตั้งใจโกหกและหลอกลวงคนตั้งแต่วินาทีแรก
0: ครับ
1: นะคะเอากันแค่ตรงนี้เพราะปุ๋ยแบล็คแคทยังไงก็ต้องตรงปกและคุณภาพทุกอย่างต้องได้คุณซื้อจากแพลตฟอร์มไหนก็ได้แต่เปิดมันแล้วต้องเป็นปุ๋ยแบล็คแคทนะแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเท่านั้น
0: ถ้าปุ๋ยแบล็คแคทก็จะมีข้อความครับแบล็คแคทนะฝาสลากสีเขียวนะครับจะเป็นแบล็คแคทวันฝาสีน้ำเงินสลากสีน้ำเงิน
1: ใช่
0: นะแล้วก็ข้อความคือแบล็คแคทวันเลย
1: ใช่
0: ไม่ต้องมาเป็นชื่ออื่นแต่บอกว่านี่เหมือนกัน
1: ไม่มีเหมือนค่ะยังไงก็ไม่เหมือนเพราะแบล็คแคทมันเป็นลิขสิทธิ์ของเกียร
0: ์
1: มันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นสูตรของเกียร์มันไม่ได้เป็นสูตรที่โรงงานขายได้ทั่วไป
0: ครับ
1: มันมีสูตรลับที่เกียร์เป็นคนทำแล้วมันเป็นลิขสิทธิ์ของเกียร์ค่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ได้ใครก็ได
0: ้นะอันนี้ก็ทำความเข้าใจกันสำหรับคุณผู้ฟังของเราด้วยก็แล้วกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการชักตรงมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะสั่งซื้อนะในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทหรือว่าจะเป็นยาเชื้อราแบล็คแคทวันติดต่อได้ที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ063-459-6939 063-459-6939 ครับปุ๋ยแบล็คแคท1ชุดนะฮะก็ราคา 1,980 บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังซื้อโปรโมชั่นนะครับซื้อ6แถม1ครับซื้อ10แถม2ครับซื้อ1ลัง24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทครับ 37,920 บาทคุณผู้ฟังประหยัดไปลังละ 9,600 บาทต้นทุนลดลงไป 9,600 บาทต่อลังนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับซึ่งยาเชื้อราแบล็คแคทวันนี้เราทำจากสมุนไพรนะครับหลากหลายชนิดมาก
1: ๆทั้งไทยและก็จีนค่ะ มีฤทธิ์ในการปกป้องกันรักษาแล้วก็ปกป้องหนอนแมลงแต่รักษาเชื้อราเชื้อโรคได้อย่างดีเลย
0: ครับนะครับ1ขวด1ลิตรนะครับราคา 1,540 บาทซื้อ1ลัง12ขวด12ลิตรราคา 17,520 บาท
1: นะคะ
0: 17,520
1: บาทได้ไป12ลิตรนะคุณก็สามารถผสมน้ำใช้ได้ 12,000 ลิตรค่ะนะก็คืออยู่ที่คนที่จะต้องใช้ทุกอาทิตย์อะค่ะคุณก็ซื้อยกลังไปจะคุ้มกว่านะยังไงคุณก็ต้องใช้อยู่แล้วนะสินค้าของเราแม้ว่าคุณจะเปิดใช้ไปแล้วครบ7ครั้งไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่างนะไม่สามารถแบบทำให้คุณรู้สึกว้าวกับปุ๋ยแบล็คแคทได้คุณเก็บขวดเปล่ามาเรายินดีคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนค่ะนี่คือกฎของการขายปุ๋ยแบล็คแคทค่ะคุณซื้อกับใครคุณก็ติดต่อคืนกับคนนั้นนะคะซื้อกับใครติดต่อคืนกับคนนั้นได้เลยนะเพราะเขามีพันธสัญญากับบริษัทอยู่แล้ว
0: ใช่นะครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรา

0: ูดกันไปยาวๆแล้วกันเวลาจะหมดแล้ว
1: เอ็มก่อน
0: อีก3นาทีเรา
1: คุณเอ็มก่อน
0: กินน้ำดีกว่า
1: โอเควันนี้ไปเรื่อยๆนะจริงๆเนี่ย3นาทีเกียร์พูดถึงภาคเกษตรของต่างประเทศที่ไปชมมาแล้วกันนะคะเกียร์ได้มีโอกาสไปเห็นไร่ข้าวฟ่างเอ้ยไม่ใช่ไร่ข้าวบาเล
0: ่
1: นะไร่ข้าวโพดนะถ้าอย่างไปฝรั่งเศสก็จะเจอแต่ข้าวโพดกับบาเล
0: ่
1: นะแต่พอเข้ามาทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะเจอพวกแอปริคอตแอปเปิ้ลนะคะลูกแพรลูกไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นองุ่นนะนี่โซนที่เกียร์ไปมานะพอกลับมาทางอิตาลีก็จะมีแต่เรื่องของข้าวโพดนะกับข้าวบาเล่เช่นกันนะแต่จะไม่เห็นผลไม้แต่มันจะมีปลูกตรงภาคอื่นของประเทศแต่ว่าในเส้นทางที่เกียร์ไปอะค่ะมันไม่เจอแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือที่นู่นก็คือเครื่องจักรในการทุ่นแรงเยอะมากเขาทำเกษตรแบบมีเครื่องทุ่นแรง
0: เ
1: ขาทำแบบเป็นหมื่นๆไร่เรามองขับรถนั่งรถไปอย่างเงี้ยคือเป็นหมื่นๆไร่เลยเราไม่รู้กี่เจ้าของนะแต่มันกว้างเหมือนทุ่งนาบ้านเราอย่างนี้เลยนะคะมันกว้างมากกว้างขวางมากแล้วก็ที่นู่นก็เลี้ยงวัวค่ะไปเจอวัวสวิตมาที
0: ่
1: ก
0: ็เหมือน
1: ไทยนี่แหละ
0: หน้าตาเหมือนกันไหม
1: เหมือนค่ะเหมือนเลย แต่ขนมันจะเยอะกว่า
0: เพราะมันหนาว
1: มันหนาวขนมันเยอะมันก็ร้องมอมอเหมือนกันนี่แหละค่ะ
0: มันสำเนียงเป็นฝรั่งเศส
1: ไม่มันก็มอมอเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้มีสำเนียงอื่นนะก็ถือว่าก็ไปเจอไปเห็นบรรยากาศไปเห็นความเจริญรุ่งเรืองไปเห็นเทคนิคในการทำเกษตรของเขานะฮะองุ่นของเขาเนี่ยเขาปลูกเขาไม่ได้ทำโรงเรือนยกเป็นให้เดินแบบสอดเข้าไปเหมือนพี่เกียร์ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นหลังคาแล้วก็องุ่นห้อยๆลงมาใช่ไหมเป็นโรงเรือนอย่างบ้านเราที่เพชรบูรณ์เอ่ยที่ไหนก็ปลูกแบบนี้นะคะแต่ไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาปลูกแล้วก็ตัดแต่งเสาตลอดเลยคือต้นเนี่ยไม่เกินหน้าอกเราอะ
0: ไม่ให้สูง
1: ไม่ได้ให้สูงมันก็จะเก็บงานง่ายใช่งานก็จะเก็บง่ายการดูแลก็จะง่ายแต่ร่องก็คือเหมือนกันร่องจะแคบนิดนึงคือตัวเราเข้าพอดีเลยน่าจะประมาณสักเม็ดคุณเม็ดนึงอะระหว่างแถวอะค่ะเล็กกว่านะประมาณสัก 50-70 อ่ะเพราะมันประมาณร่องเราเดินเข้าได้พอดีแล้วเขาก็แต่งให้มันอย่างเงี้ยแต่ต้นเขาหลายปีแล้วนะอายุต้นเขาเยอะแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราจะเห็นลำต้นว่าตัวองุ่นจริงๆเขามีอายุยืนนะคะมีอายุยืนยาวมากนะเพราะว่ามันเป็นเถามันก็ไหลไปเรื่อยแต่ว่าที่นู่นอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องของสายพันธุ์ไหมแต่ทั้งหมดอ่ะทั้งเป็นภูเขาทั้งหลายๆจังหวัดที่เราผ่านไปอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยไม่มีขึ้นค้างขึ้นโค้งเหมือนบ้านเรานะแล้วก็การไปครั้งนี้พี่เกียรติได้ไปที่เมืองที่ผลิตน้ำแร่ด้วยพี่ชาย
0: น้ำแร่
1: อีเวียงอะอาวิยองอะ
0: อ
1: าวิยองอะค่ะคุณเป็นเมืองอาวิยองเลยเขาชื่อเมืองอาวิยองเลยแล้วสวยมาก
0: ครับได้กินไหม
1: ได้กินสิถูกกว่าบ้านเราประมาณ
0: เราแพงอะ
1: กับ80-90 บาทต่อขวด
0: ไปยอดที่แพงมาก
1: ที่โน่นก็อยู่ประมาณสัก40-50บาทต่อขวด
0: ครับ
1: เราก็ได้กินอาวิยองนิดหนึ่งนะเป็นน้ำแร่แล้วไปเห็น
0: ตอนนี้กลับมาที่บ้านนั่นก็จะเป็นอาวิยองหมดแล้วตอนนี
1: ้น่าจะเป็นน้ำแร่จากเขาธงมากกว่าที่บ้านเราน้ำแร่เขาธงนี่ก็เป็นจุดน้ำแร่ที่บริสุทธิ์แล้วก็มีแร่ธาตุเยอะมากๆคุณรู้ไหมเรื่องนี้ที่เขาธงที่อำเภอลานสกานี่แหละค
0: ่
1: ะนะตอนนี้เขาก็ทำเรื่องให้เป็นของสำนักสงฆ
0: ์
1: แล้วก็สำนักสงฆ์เขาได้ทำออกมาเหมือนให้คนแบบเอาไปใช้ไปดื่มไปกินเนาะเนี่ยค่ะก็คุณไม่ต้องคิดอะไรสายตาคุณคิด
0: แต่กำลังบอกว่าคือบ้านเราอ่ะมันต้องคือต่อเรามีน้ำแร่แต่ว่ามันทำไงอยากให้มันมีตะกอนอ่ะมันต้องมีเทคโนโลยีอะไรมาทำ
1: ก็เครื่องกรองน้ำสิคะต้องมีเครื่องกรองน้ำที่ดีคือจริงๆที่นู่นไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเป็นสวิตหรือว่าเป็นฝรั่งเศสนะประชาชนเขาดื่มน้ำจากก๊อกแล้วเราอ่ะแค่ไม่สะดวกเราก็เลยต้องซื้อ
0: น้ำก๊อก
1: ที่ไหนจ๊ะ
0: สมัยเรียนประถม
1: อันนั้นก็กินสมัยประถมเราก็กินค่ะท่านผู้ฟังเราก็กินนะเกียร์ก็กินกินน้ำจากอันนี้ด้วยน้ำในแอ่งอ่ะเห็นไหมที่ทุ่งนาน่ะ
0: ที่บ้าน
1: แอ่งใสใส
0: ที่บ้านจะมีบ่อเป็นบ่อของหมู่บ้านเวลาฤดูแล้ง
1: อ่ะบ่อโยก
0: ทุกคนก็ไม่เป็นบ่อดินนี่แหละแล้วก็ทุกคนต้องไปตักใส่ถังไปตักแล้วก็กลับบ้านเวลาไม่มีน้ำกิน
1: เราแกว่งสารส้มค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นภูมิปัญญา เราแกว่งสารส้มกันท่านฟังใครแกว่งมั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาว่ากัน
0: มาเล่าต่อเออจากต่างประเทศกลับมาสู่สารส้มบ้านเราเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย 2-4 โมงที่นี่เหมือนเดิมนะครับส่งท้ายกับเพลงนี้นะครับฉันไม่คุ้นเคยกับความเหงาครับแล้วเจอกันใหม่เนา
1: ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เบื่อแล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
3: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
4: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
5: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
6: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
7: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
5: ทุกสายไปได้ไกลกว่าThe New High New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
8: ขณะนี้เวลา16:00 น. M-Cord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ยูอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสุภชัยโต้อภิสิทธิ์เรียกร้องกกต.เร่งส่งคดีหัวสว.ให้ศาลฎีกาชี้กกต.มีอำนาจวินิจฉัยไม่ใช่แค่รับเรื่องแล้วส่งต่อย้ำหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผิดต้องสงสารนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพรรคภูมิใจไทยถึงกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อกฎหมายในคดีหัวสว.โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งส่งสำนวนคดีให้ศาลฎีกาพิจารณาชี้ขาดเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ตนมีความเห็นแย้งในประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็ต้องดำเนินการส่งเรื่องไปยังศาลตามที่กฎหมายกำหนดแต่กรณีที่นายอภิสิทธิ์เสนอให้เร่งส่งเรื่องไปยังศาลฎีกานั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ซึ่งตนมองว่าเป็นความเห็นในเชิงอัตตาเพราะนายอภิสิทธิ์เห็นว่ามีวิธีการที่ดีที่สุดคือการนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาอย่างไรก็ตามนายสุภชัยขอให้ทบทวนอำนาจของกกต.ตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา226ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็จะต้องส่งเรื่องไปยังศาลแต่ในขณะเดียวกันกกต.ก็มีอำนาจในการวินิจฉัยเช่นกันว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือไต่สวนสอบสวนนั้นมีเหตุอันควรเชื่อหรือไม่ว่ามีการกระทำความผิดหากกกต.วินิจฉัยแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดกกต.ก็มีสิทธิ์ยกคำร้องและไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาได้ดังนั้นจึงเห็นว่านายอภิสิทธิ์พูดถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะแม้กกต.จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเมื่อเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการไต่สวนสอบสวนแล้วทุกเรื่องจะต้องถูกส่งไปยังศาลฎีกาทั้งหมด ปริตังสามทางคดีหัวสวเปรียบโกงสวเป็นไวรัสสีน้ำเงินจับตา14กันยายนจะได้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสหรือไม่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงขอไปค่ะและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อการพิจารณาคดีโกงเลือกตั้งวุฒิสภาว่าเดิมวันที่14กันยายนจะมีการแถลงข่าวแต่ข่าวล่าสุดจะไม่มีการแถลงแล้วจึงต้องจับตาดูวันที่14กันยายนวิวัฒนาการขององค์กรอิสระตลอด20ปีที่ผ่านมาหนักที่สุดในรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเห็น2ปัญหาใหญ่คือองค์กรอิสระไม่สามารถเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองได้จริงและองค์กรอิสระยังเป็นอิสระจากประชาชนประชาชนทำอะไรไม่ได้หากไม่พึงพอใจต่อการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระนั้นๆนายพฤทธิ์ยังได้กล่าวถึงคดีโกงสว.หากมีอยู่จริงก็ไม่ต่างอะไรกับความพยายามของกลุ่มการเมืองหนึ่งที่พยายามฉวยโอกาสจากช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญเพื่อยึดกลุ่มองค์กรอิสระเปรียบสถาบันทางการเมืองของประเทศเหมือนร่างกายมนุษย์การโกงสว.ก็คือไวรัสสีน้ำเงินหากไวรัสสีน้ำเงินมีอยู่จริงร่างกายเราจะติดเชื้อตั้งแต่การเลือกสว.ตั้งแต่ปี2567แล้วเมื่อการตรวจสอบเรื่องนี้ล่าช้าไวรัสก็ค่อยๆกระจายไปทั่วร่างกายมากขึ้นดังนั้นความหายเดินหน้าไปแล้วแต่วันที่14กันยายนถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ฉีดวัคซีนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสสีน้ำเงินตนวิเคราะห์ผลออกมาในวันที่14กันยายนนี้มี3ทางคือสั่งฟ้องทั้ง229คนยกคำร้องทั้งหมดไม่สั่งฟ้องใครเลยและสั่งฟ้องบางส่วน
10: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: สนับสนุนโดย
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
15: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
16: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
14: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
19: MCOT Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร์
20: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์ข่าวจากต่างประเทศพาดหัวว่าใช้ทิชชู่ผิดๆเป็นมะเร็งนักศึกษาอายุแค่20แต่เป็นมะเร็งปากมดลูกชี้สาเหตุมาจากกระดาษชำระที่เลือกใช้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ที่ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับเป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะกระดาษชำระนี่จริงไหมครับ
2: โอ้โอกาสที่จะเป็นจริงน้อยมากค่ะหมอมองว่า1เนี่ยโอกาสที่กระดาษชำระจะมีเชื้อไวรัสก็ยาก2จะเข้าไปถึงปากมดลูกมีความเป็นไปได้ยากอยู่สูงเข้าไปในช่องคลอดข้อ3ก็คือปากมดลูกที่จะมีรอยถลอกหรือมีแผลให้เชื้อไวรัสเนี่ยเข้าไปติดเชื้อเยื่อบุผิวก็ยากเป็นยาก3ยากเพราะฉะนั้นคิดว่าโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกันน้อยมากๆค่ะ
1: อาจารย์วิเคราะห์ข้อความในข่าวพบความคลาดเคลื่อนตั้งแต่หัวจดท้าย
2: เนื้อหาโดยรวมไม่จริงค่ะเป็นการโยงเอาข้อมูลที่จริงในแต่ละมะเร็งผูกกันจริงบ้างไม่จริงบ้างเป็นส่วนๆแต่ภาพรวมคือไม่จริง
1: ไม่ว่าจะเรื่องเลือดประจำเดือน
2: ปวดท้องเมนแล้วเมนมาเยอะแท้จริงไม่ได้เป็นอาการจำเพาะของมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดก็จริงแต่ว่าเป็นลักษณะอื่นแล้วก็เป็นในกรณีที่เป็นมากแล้ว
1: เรื่องกระดาษชำระที่ใส่น้ำหอม
2: เราก็ไม่ควรใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นหรือมีสารเคมีในขณะเดียวกันน้ำหอมสารเคมีไม่ได้เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกก็ทำให้แค่เยื่อบุหรือผิวหนังบริเวณนั้นระคายเคืองแค่นั้นนะคะ
1: การใช้กระดาษชำระที่มีสารเคมี
2: กระบวนการก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสารเคมีเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส
1: หรือการบอกว่าแบคทีเรียจะฉวยโอกาสทำให้ติดเชื้อ
2: หรือว่าเนี่ยแบคทีเรียอยู่ในกระดาษชำระแล้วทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนี่ก็ไม่ใช่เพราะว่ามะเร็งปากมดลูกไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียเกิดจากไวรัส
1: อาจารย์อธิบายกลไกการเกิดมะเร็งปากมดลูก
2: มะเร็งปากมดลูกเกิดจากไวรัส HPV ติดต่อโดยการสัมผัสซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเพศสัมพันธ์เพราะว่าจะมีองค์ประกอบ2อย่าง1สัมผัสแล้วก็เอาเชื้อไปแปะที่ปากมดลูกอันที่2จะต้องมีแผลหรือรอยถลอกทำให้เชื้อเข้าไปติดส่วนล่างของเยื่อบุผิวของปากมดลูกด้วยต้องถึงพร้อมด้วย2อย่างถ้าเราเอาเชื้อไวรัส HPV ไปแปะที่ปากมดลูกเฉยๆแล้วปากมดลูกเนี่ยก็คือแข็งแรงไม่ได้มีแผลหรืออะไรเลยมันก็ไม่ติดเชื้อ
1: และที่บอกว่าตรวจพบมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่อายุ20นี่เป็นไปได้หรอครับ
2: ผู้หญิงอายุ20เป็นมะเร็งปากมดลูกไม่ใช่กรณีแปลกแต่ว่าเป็นส่วนน้อย
1: เราไม่สามารถสรุปได้ว่าหญิงอายุ20ปีในข่าวจัดอยู่ในกลุ่มใดแต่สำหรับคนอายุไม่มากก็เป็นมะเร็งปากมดลูกได้จริง
2: อายุ20ไม่เด็กแล้วแต่ว่าอายุ20เป็นใช่ไหมคะแสดงว่าได้รับเชื้อตั้งแต่อายุ10กว่าอันนั้นเด็กยิ่งเด็กเนี่ยแล้วถ้าได้รับไวรัส HPV เนี่ยโอกาสที่จะเปลี่ยนปากมดลูกให้กลายเป็นมะเร็งเนี่ยเยอะขึ้นมากกว่าผู้หญิงที่อายุมาก
1: ดังนั้นแม้อายุน้อยก็ไม่ควรชะล่าใจ
2: อย่าไปคิดว่าอายุน้อยแล้วจะมีภูมิคุ้มกันดีหรือความต้านทานสูงแล้วโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกน้อยหรือไม่มีอันนี้ไม่จริงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีได้รับเชื้อไวรัสตั้งแต่อายุน้อยๆเช่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยโอกาสที่ไวรัสตัวเนี้ยจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงปากมดลูกให้กลายเป็นระยะก่อนมะเร็งแล้วมะเร็งก็จะเยอะขึ้นพออายุเยอะขึ้นปากมดลูกก็จะมีความต้านทานที่สูงขึ้นที่โตเต็มวัยขึ้นแต่ชะล่าใจไม่ได้อายุใดก็ตามไวรัสตัวนี้สามารถแผลงฤทธิ์เปลี่ยนแปลงปากมดลูกทำให้เกิดระยะก่อนมะเร็งแล้วก็มะเร็งปากมดลูกได้เสมออ
1: าจารย์ยังมีคำแนะนำสำหรับคุณผู้หญิงในการใช้กระดาษชำระ
2: แนะนำว่าทิชชู่ที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นทิชชู่ธรรมดาเฉยๆที่มีความนุ่มนวลไม่หยาบกระด้างไปขูดขีดทำให้ผิวเกิดรอยถลอกหรือแผลได้และที่สำคัญก็คือไม่ควรจะมีพวกสารเคมีหรือว่าน้ำหอมต่างๆที่จะระคายเคืองผิวบริเวณนั้นการใช้ทิชชู่เปียกก็ควรจะใช้ทิชชู่ที่นุ่มนวลซับให้แห้งอีกทีนึงค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้บริเวณนั้นเปียกหรืออับชื้นเนี่ยก็จะเป็นต้นตอ1ทำให้เกิดเชื้อราได้2ก็จะมีการติดเชื้อแบคทีเรียได
1: ้ดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์ว่าการใช้ทิชชู่ผิดๆเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นี่เป็นยังไงครับ
2: ไม่จริงค่ะไม่ควรแชร์ค่ะการใช้กระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู่แล้วทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยโอกาสเป็นไปได้เนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะดังนั้นข่าวนี้ก็ไม่ควรแชร์เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเราใช้กระดาษทิชชู่ได้ที่สะอาดนุ่มนวลทำความสะอาดภายนอกอย่างละมุนละไมเพื่อให้แห้งสุขลักษณะที่ดีมีประโยชน์ค่ะ
1: ดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจปลอดภัยโดยไม่ตื่นตระหนกนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
3: ์ชั่วก่อนแชร์ถ้าไม่แน่อย่าแชร์นะคะ
0: ชั่วก่อนแชร์ชั่ว ก่อนแชร์

0: กลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโอ้มีเมนูดีๆนะคะที่อยากให้คุณได้ไปลองค่ะเมนูที่ว่านี้นะคะเขาก็จะเป็นเมนูแปลกใหม่ค่ะที่เรียกได้ว่าคุณจะต้องตื่นเต้นเร้าใจนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเมนูอาหารเดิมๆที่จำเจเนี่ยแล้วไปพบกับเมนูใหม่ที่นี่เลยค่ะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะก็ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะเป็นการสนับสนุนพี่น้องชาวประมงนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่ค่ะสะใจอย่างแน่นอนคืออร่อยนะคะอร่อยแบบแซ่บนะแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีเมนูหลากหลายให้คุณได้เลือกนะคะและที่สำคัญที่จอดรถสะดวกค่ะเวลาจะไปร้านอาหารแล้วโอ้โหพอไม่มีที่จอดรถทำให้เราไม่อยากจะกินใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งรับรองค่ะว่ามีที่จอดรถนะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรค่ะเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคัมปานี30เมตรค่ะติดกับร้านโมโมโยไอศครีมนะคะตรงข้าม DIY นั่นเองค่ะแล้วก็ไปพบกับความอร่อยนะคะแปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยนะคะรับรองว่าคุณจะต้องติดอกติดใจอย่างแน่นอนนะคะบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองนนทศักดิ์แล้วก็คุณสันศรีพัฒน์นะคะวันนี้สนใจค่ะอย่ารอช้าเลยนะรีบโทรสอบถามจองโต๊ะกันได้ก่อนเลยที่0966349935นะคะ0966349935นะคะกับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะแนะนำไปชิมความอร่อยนะคะกับเมนูแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีเพื่อนชวนเพื่อนมีแฟนชวนแฟนนะคะครอบครัวก็ไปอิ่มอร่อยกันได้ที่นี่เลยค่ะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์
1: บนโซเชียลแชร์ข่าวเตือนว่าชายหลอดเลือดสมองแตกหลังอาบน้ำเหตุเจออากาศเย็นพบความดันสูงหลอดเลือดสมองตีบอันตรายถึงชีวิตชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ข่าวหลอดเลือดสมองแตกหลังอาบน้ำเหตุเจออากาศเย็นนี่เป็นไปได้จริงเหรอครับ
2: มันยังสรุปขนาดนั้นไม่ได้จะเห็นว่าในเนื้อข่าวจะยังมีข้อมูลส่วนอื่นที่เขายังไม่ได้บอกเราเช่นมีปัจจัยอื่นไหมมีโรคประจำตัวไหมมีการดื่มสุราเป็นประจำอยู่หรือเปล่าแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเวลาอากาศมันเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของร่างกายมีกลไกคือมีการหดตัวหรือขยายตัวของหลอดเลือดที่ผิวหนังเพื่อคุมให้อุณหภูมิร่างกายข้างในมันค่อนข้างคงที่เพราะนั้นอุณหภูมิที่มันต่างกันมันน่าจะมีผลหลักๆที่เส้นเลือดที่ผิวหนังมากกว่าที่จะเข้าไปถึงหลอดเลือดที่อยู่ข้างในตัว
1: แล้วจริงๆการอาบน้ำส่งผลต่อสมองหรือร่างกายไหมครับ
2: การอาบน้ำไม่ได้ส่งผลที่หลอดเลือดสมองแต่เห็นว่าหลอดเลือดสมองจะอยู่ภายในกะโหลกอีกทีนึงอุณหภูมิจากข้างนอกมันจะส่งผลไปถึงข้างในตัวได้เนี่ยมันผ่านกลไกหลายชั้นเพราะนั้นการอาบน้ำแล้วอุณหภูมิที่มันต่างกันมันส่งผลกับร่างกายเราไม่เยอะ
1: ในข่าวเขาบอกว่าชายอายุ30ปีในไต้หวันเดินออกจากห้องน้ำหลังจากอาบน้ำอุ่นทันทีที่เขาเหยียบบนพื้นเย็นๆก็รู้สึกปวดหัวต่อมามือขวาเท้าขวาอ่อนแรงพูดไม่ชัดส่งโรงพยาบาลพบหลอดเลือดสมองแตก
2: มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการอาบน้ำเลยก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันดันบังเอิญมาเกิดหลังตอนที่เขาอาบน้ำพอดีเพราะว่าหลอดเลือดสมองที่มันแตกมันแตกตรงไหนก็ได้มันไม่ได้มีสัญญาณเตือนให้เรารู้มาก่อนว่าจะปวดหัวกี่วันกว่าเส้นเลือดจะแตกถ้าเกิดไม่ค่อยแข็งแรงและความดันมันพุ่งขึ้นพอดีมันก็อาจจะแตกก็ได้มันอาจจะเป็นแค่เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันแต่ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลในการอธิบายต่อกันก็ได้ค่ะ
1: อาบน้ำเย็นหรืออาบน้ำอุ่นต่างกันไหมครับ
2: มันจะมีผลเรื่องความรู้สึกว่าเรารู้สึกสบายกว่าเช่นอากาศร้อนเราอาบน้ำเย็นเรารู้สึกสบายกว่าอากาศหนาวเราอาบน้ำอุ่นเรารู้สึกสบายกว่าแต่ว่าสุดท้ายอุณหภูมิข้างในมันจะค่อนข้างคงที่ค่ะ
1: แล้วในฤดูร้อนหรืออากาศร้อนล่ะครับถ้าอาบน้ำเย็นจะเป็นอะไรไหมครับ
2: หน้าร้อนพอเราเปิดน้ำจากก๊อกน้ำมันจะต่างกับอากาศณตอนนั้นอยู่แล้วคนเราก็จะรู้สึกสบายตัวอยู่แล้วในทางปฏิบัติแล้วมันไม่มีใครที่จะเอาน้ำเนี้ยไปแช่น้ำแข็งเพื่อมาอาบอยู่แล้วการที่เย็นกว่านั้นก็ไม่ได้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นเนื่องจากเป็นอุณหภูมิปกติเพราะนั้นไม่น่าส่งผลกับเรื่องหลอดเลือดสมองแม้แต่หลอดเลือดหัวใจก็ไม่น่าจะมีผล
1: ในข่าวที่แชร์กันยังบอกให้เลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิแตกต่างกันมาก
2: เคยมีการวิจัยกันมาบ้างแล้วนะคะอุณหภูมิภายนอกอย่างเดียวมันไม่ได้มีผลต่อเส้นเลือดข้างในแต่ว่าเส้นเลือดข้างในมันจะมีผลจากความดันที่เปลี่ยนแปลงข้างในซะมากกว่าส่วนความดันโลหิตที่ไปเปลี่ยนแปลงข้างในเกิดจากอะไรได้บ้างบางคนความดันโลหิตสูงอยู่แล้วไม่รู้ตัวไม่เคยตรวจคิดว่าอายุยังน้อยอยู่เลยไม่ต้องตรวจรอจนเกิดปัญหาแล้วค่อยมาย้อนหลังเนี่ยย้อนเวลาคืนไม่ได้แล้วจากหลักฐานวิชาการการที่หลอดเลือดสมองแตกมันมักจะมีปัจจัยเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่คุมความดันโลหิตสูงไม่ดีดื่มเหล้าดื่มเยอะถ้าเกิดอุณหภูมิอย่างเดียวจริงๆไม่ได้มีผลค่ะแต่ว่าถ้ามันมีพฤติกรรมที่เกิดร่วมกับอุณหภูมิที่มันต่ำเช่นประเทศเป็นประเทศเมืองหนาวค่ะพอมันหนาวมากๆสิ่งที่เขามักจะทำก็คือผิงไฟดื่มเหล้าซึ่งมักจะเป็นเหล้าขาวเหล้าที่มีดีกรีสูงหรือถ้าบางคนดื่มเหล้าเป็นประจำจริงๆจนมีปัญหาเรื่องตับปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือดอันนั้นนะคะก็จะมีผลเลือดมันออกง่ายขึ้นเลือดมันหยุดยากขึ้นกว่าปกติถ้าเป็นอายุน้อยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพฤติกรรมเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือคุมความดันไม่ดีแต่พออายุเยอะขึ้นหลอดเลือดมันจะมีความแข็งขึ้นหรือความยืดหยุ่นที่หายไปตามธรรมชาติของอายุอยู่แล้วส่วนใหญ่ถ้าอายุเยอะขึ้นเราจะต้องระแวงมากขึ้น
1: ในข่าวยังแนะนำว่าหากมีอาการ FAST ใบหน้าชาปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดควรรีบไปรับการตรวจหลอดเลือดสมองภายใน4ชั่วโมงครึ่ง
2: ทั้งถูกและไม่ถูกดีกว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่3ชั่วโมงเขาก็พยายามยืดเป็น4ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเป็นแตกเราลากแบบนี้ไม่ได้เลือดสมองเสียหายไปแล้วตั้งแต่ตอนที่มันมีเลือดออกปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองเนี่ยมันแข่งกับเวลาไม่ว่าจะเป็นฝั่งเลือดออกถ้าเกิดเลือดมันใหญ่มากๆจริงๆแล้วเราผ่าไม่ทันคนไข้จะเสียชีวิตหรือฝั่งหลอดเลือดสมองตีบถ้าเรามาไม่ทันให้ยาไม่ทันหรือใส่อุปกรณ์ไปลากเอาตัวริมเลือดไม่ทันเนื้อสมองส่วนที่ขาดเลือดมันก็จะเป็นบริเวณกว้างแทนที่จะเซฟได้บางส่วนเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของข่าวนี้คือการแนะนำให้สังเกตอาการตาม FAST ให้รู้ก่อนว่าอย่างเงี้ยน่าจะมีปัญหาเรื่องในสมองแล้วน่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเพราะนั้นต้องรีบ
1: ดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์ข่าวเตือนเรื่องหลอดเลือดสมองแตกหลังอาบน้ำนี่เป็นยังไงครับ
2: ข้อมูลข่าวเรื่องหลอดเลือดสมองแตกหลังอาบน้ำอุ่นแล้วเจออากาศเย็นยังขาดการอธิบายถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอธิบายได้ไม่ครบถ้วนเพราะนั้นจึงไม่ควรหนุนสรุปและยังไม่ควรแชร์ต่อค่ะ
1: สังเกตเข้าใจข้อเท็จจริงดูแลป้องกันได้ถูกจุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบพฤติกรรมกับชั่วก่อนแชร
3: ์ชั่วก่อนแชร์ตรวจสอบข่าวให้แน่ชัดเป็นการวัดความรับผิดชอบต่อสังคม
4: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
5: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: แก้ปวดหลังด้วยวิธีไหนจะได้ผลที่สุดแล้วอาการปวดหลังแบบไหนเป็นสัญญาณอันตรายว่าควรต้องพบแพทย์ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย
2: ์พอเรามีอาการปวดหลังซึ่งหลายๆครั้งมันจะพ่วงมาเป็นชุดปวดหลังแล้วก็ปวดคอปวดบ่าหรืออาจจะเป็นปวดหลังแล้วปวดสะโพกปวดก้นปวดขาพวกนี้มันมักสัมพันธ์กับการที่เราอยู่ท่าเดิมนานๆหรือใช้ท่าที่ผิดถ้าเราเป็นแล้วเรารักษาแล้วแต่เราก็ยังเป็นอยู่ซ้ำๆเรื่อยๆเราต้องเริ่มระแวงแล้วค่ะว่าเราไม่ได้แก้ที่ปัญหาหรือเปล่าการกินยาแก้ปวดมันเป็นการแก้ปลายทางไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุหรือเปล่าถ้าเราไม่แก้ต้นเหตุเดี๋ยวมันก็ต้องมาใหม่อีกอยู่ดีมันจะมาวันไหนแค่นั้นถ้าเป็นกรณีนี้อะค่ะเราต้องมาเช็คแหละว่าปัญหาของเราเนี่ยมันเกิดจากกิจกรรมไหนมันต้องเริ่มจากเริ่มเอ็ดใจแล้วก็ไปสังเกตตรงจุดนั้นก่อนไม่งั้นจะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเลย
1: อาการปวดหลังที่สาเหตุมาจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเป็นกลุ่มที่หายเองได้เพียงแค่พักและปรับท่าทาง
2: ถ้าเกิดว่าเป็นกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอันนี้รักษาง่ายเราแค่พักงานใช้งานกินยาลดปวดลดการอักเสบอาจจะ1สัปดาห์2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์มันก็หายแล้วถ้าเขาไม่บาดเจ็บเพิ่มปัญหาคือพวกนี้เป็นได้หายได้แต่ก็เป็นใหม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอเรื่องเดิมซ้ำๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือต้องคอยออกกำลังให้สม่ำเสมอให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงกับคอยระวังท่าการใช้งานอยู่เป็นระยะไม่ถึงขั้นต้องระแวงจนใช้อะไรไม่ได้แต่ว่าระหว่างการใช้งานอาจจะต้องคอยเช็คตัวเองว่าเราอยู่ท่าไหนเราใช้งานผิดท่าหรือเปล่าเราอยู่ท่านี้นานเกินไปหรือเปล่าเราจะได้มีการปรับระหว่างวัน
1: แต่หากปล่อยไว้นานๆไม่แก้สาเหตุ
2: แย่ลงแน่นอนค่ะเพราะว่าเวลามันเกิดแต่ละครั้งอะค่ะมันอาจจะไม่ได้หายสนิท 100% มันอาจจะหายโดยที่มีอะไรหลงเหลือทีละนิดทีละหน่อยแรกๆเราจะไม่รู้สึกแต่พอมันสะสมไปเรื่อยๆมากพอสุดท้ายมันจะส่งผลกับโครงสร้างของกระดูกหรือหมอนรองกระดูกของเราบางคนอาจจะดูหน้าตาแก่เกินวัย
1: โครงสร้างกระดูกแก่เกินวัยเป็นยังไงล่ะครับ
2: ปกติกระดูกจะมีความเสื่อมได้ตามวัยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าโครงสร้างมันมีความเสื่อมมากๆโดยที่คนไข้อายุน้อยอายุ 40-50 หน้าตาเหมือนกับคนอายุ60เลยเราก็จะรู้แล้วว่าเขาผ่านอะไรมานานมากเราก็ต้องคิดแล้วว่าอะไรที่กระตุ้นมันเป็นโรคที่ซ่อนอยู่ในโรคพันธุกรรมบางอย่างโรคการอักเสบบางชนิดหรือว่าจริงๆแล้วเป็นความใช้งานผิดประเภทผิดวิธีจนข้างในมันมีปัญหา
1: ซึ่งเมื่อลุกลามไปถึงระดับโครงสร้างอาจทำให้การรักษาแก้ไขซับซ้อนขึ้น
2: การแก้ปัญหาต้นเหตุมันอาจจะทำให้ระบบประสาทโดยเฉพาะเรื่องกำลังมันฟื้นได้นะคะแต่ว่าถ้ามันทิ้งเวลาไว้นานการฟื้นนั้นมันอาจจะไม่สมบูรณ
1: ์แล้วเมื่อไหร่หรือปวดหลังแค่ไหนจึงควรไปหาหมอครับ
2: เมื่อไหร่จะมาหาหมอดีถ้าคนไข้ทั่วไปที่ปวดหลังถ้าเกิดว่าเขาปวดเยอะสามารถซื้อยาได้ค่ะแต่ว่าต้องเลือกร้านที่มีเภสัชแล้วก็บอกเงื่อนไขเภสัชให้ครบว่าเราแพ้ยาอะไรเรามีอาการปวดแบบไหนส่วนใหญ่เขาก็จะจ่ายยาทั่วไปเช่นอาการปวดเหมือนกล้ามเนื้อเขาก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดอาการปวดนั้นมันเป็นนานและไม่มีแนวโน้มดีขึ้นเลยพักก็แล้วการบริหารจาก YouTube เองก็แล้วกินยาซื้อเองก็แล้วไม่ดีขึ้น4สัปดาห์6สัปดาห์ควรจะต้องเริ่มไปโรงพยาบาลแล้วเราอาจจะเป็นอะไรมากกว่านั้นเราอาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบที่เรารักษายังไม่เหมาะสมก็ได้แต่ว่าบางครั้งเราจะมีปัญหาโครงสร้างโดยที่เราไม่รู้ตัวพอคุณหมอเขาดูเขาก็จะให้คำแนะนำต่อได้ว่าต้องไปทำกายภาพที่เหมาะสมยังไงต้องเปลี่ยนยายังไงหรืออาจจะต้องตรวจเพิ่มว่ามีปัญหาโครงสร้างหรือยัง
1: เมื่อต้องเริ่มแก้ปัญหาปวดหลังจากโครงสร้าง
2: ถ้าเป็นเรื่องโครงสร้างต้องไปดูก่อนเป็นที่ชิ้นไหนแล้วก็เป็นมากขนาดไหนเช่นมีปัญหาที่หมอนรองกระดูกเราจะแก้แบบหนึ่งที่กระดูกเราแก้แบบหนึ่ง
1: การรักษามีได้ตั้งแต่กินยาถึงผ่าตัด
2: ถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่หมอนรองกระดูกแต่ว่าความแข็งแรงโดยรวมยังดียังไม่ได้มีอะไรยื่นออกมาเยอะมากสามารถทำกายภาพแล้วกินยาได้หรือถ้าเกิดยังปวดเยอะอยู่แล้วคุมไม่ได้มันจะมีผ่าตัดเล็กใส่เข็มหรือว่าแท่งเหล็กบางอย่างเพื่อจี้ตรงที่เป็นรอยแผลก็ทำให้ลดอาการปวดได้ถ้าคนไข้เริ่มมีอาการหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทแล้วโดยเฉพาะเรื่องอ่อนแรงปัญหาการขับถ่ายพวกนี้เราก็จะไปเอาจุดที่ยื่นมันออกเพื่อไม่ให้มันกดทับเส้นประสาทอีก
1: การกินยาต้องระมัดระวังเงื่อนไขเฉพาะตัว
2: ยาเป็นตัวที่ช่วยลดอาการแล้วประคองอาการได้เขาจะทำกายภาพให้ดีขึ้นทีนี้ในหลายๆคนเขาก็จะมีเงื่อนไขที่ทำให้กินยาบางตัวไม่ได้เช่นมีแพ้ยาหรือบางคนกินเหล้าสูบบุหรี่เยอะก็จะทำให้ยาบางตัวเราให้นานไม่ได้ให้มากไปไม่ได้หรือบางคนมีโรคตับที่ทำให้เราต้องระวังยาบางประเภท
1: รวมทั้งยังมีการรักษารูปแบบอื่น
2: ๆกายภาพหลักๆแบ่งเป็นกายภาพฝั่งที่ลดปวดกับกายภาพเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นที่ดีเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้ปวดมากๆเราสามารถทำกายภาพเพื่อลดปวดได้เช่นการนวดการฝังเข็มการใช้อันตราซาวด์การประคบแล้วแต่บริเวณนั้นเหมาะกับการทำกายภาพลดปวดประเภทไหน
1: สำหรับสาเหตุของอาการปวดหลังและการสังเกตเพื่อแยกแยะอาการติดตามได้จากชั่วก่อนแชร์อีกตอนหนึ่งนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
0: ์ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์
1: เจ็บตาเหมือนมีเข็มทิ่มตาเกิดได้จากสาเหตุใดอันตรายหรือไม่และจะมีวิธีการรักษาอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยอาการเจ็บตาเหมือนเข็มทิ่มตาเกิดจากสาเหตุใดครับ
2: อาการเจ็บตาเหมือนมีเข็มจิ้มตาเป็นปัญหาที่เดี๋ยวนี้เราพบได้บ่อยส่วนใหญ่สาเหตุหลักก็คือการเกิดภาวะหินปูนเกาะบริเวณเยื่อบุตาด้านในการที่มีภาวะเยื่อบุตาอักเสบเรื้อรังจะทำให้เกิดมีหินปูนเกาะบริเวณด้านในเปลือกตาเห็นก่อนง่ายก็จะรู้สึกเหมือนมีทรายอยู่ในตาเหมือนมีฝุ่นเข้าตาหรือเหมือนโดนเข็มแทง
1: หินปูนเกาะใต้เยื่อบุตาเกิดได้จากการอักเสบเรื้อรังที่ดวงตาซึ่งการอักเสบนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ
2: ปัจจุบันมลภาวะเยอะการที่คนเราต้องไปทำงานอยู่ในที่กลางแจ้งโดนลมโดนฝุ่นเยอะๆจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของบริเวณเยื่อบุตาด้านในรวมทั้งในบางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มาอย่างยาวนานก็อาจจะทำให้เยื่อบุตาด้านในมีอาการผิดปกติหรือมีการอักเสบอย่างเรื้อรัง
1: แล้วหินปูนเกาะใต้เยื่อบุตามีลักษณะเป็นยังไงครับ
2: ลักษณะของหินปูนที่เกาะบริเวณเยื่อบุตาด้านในจะมี2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกจะเป็นการสะสมของลักษณะคล้ายๆก้อนไขมันจะเป็นก้อนเหลืองๆแข็งๆพวกนี้ก็จะทำให้ระคายเคืองบ้างแต่จะไม่รุนแรงเท่ากับกลุ่มที่2ซึ่งเป็นการสะสมของแคลเซียมหรือหินปูนจะเป็นก้อนขาวๆซึ่งจะมีลักษณะแข็ง
1: อาจารย์อธิบายกลไกที่ทำให้เกิดอาการเคืองตา
2: หินปูนที่เกาะจะฝังตัวอยู่ลึกๆแล้วก็ค่อยๆดันตื้นขึ้นมาเรื่อยๆเขาจะรู้สึกเริ่มเคืองวันแรกอาจจะเคืองน้อยๆแล้วก็วันที่2ก็เคืองมากเหมือนมีฝุ่นอยู่ในตาเหมือนมีเข็มทิ่มตาแล้วพอวันที่3ได้หินปูนก้อนนั้นถูกดันหลุดออกไปโดยธรรมชาติคนง่ายก็จะหายเคืองหลังจากนั้นก็รอไซเคิลใหม่ถ้ามีหินปูนเม็ดอื่นหรือตำแหน่งเดิมมีการสะสมของหินปูนอีกเมื่อหินปูนตื้นขึ้นมาก็จะทำให้คนไข้กลับมามีอาการอย่างนี้เป็นไปไหนหายวนไปเรื่อยๆครับ
1: อาจารย์แนะนำวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นหากสงสัยว่าตัวเองมีหินปูนเกาะใต้เยื่อบุตา
2: บริเวณเยื่อบุตาที่จะมีหินปูนอาจจะเกิดได้ทั้งจากเปลือกตาด้านในด้านล่างและด้านบนซึ่งการเปิดดูบริเวณเยื่อบุตาล่างเราจะใช้วิธีให้คนช่วยดูแล้วก็มีไฟฉายส่องแล้วเราให้เขาดึงเปลือกตาล่างลงแล้วคนไข้เนี่ยมองลงล่างแล้วก็ให้เขาดึงนิ้วค้างไว้แล้วก็ให้คนไข้เหลือบตาขึ้นข้างบนเนี่ยบริเวณเยื่อบุตาด้านในจะปิ้นออกมาทำให้มองเห็นได้เลยว่ามีหินปูนอยู่บริเวณเปลือกตาล่างหรือไม่ส่วนบริเวณเปลือกตาบนซึ่งเป็นตำแหน่งที่พบบ่อยของหินปูนเนี่ยคนที่จะมาช่วยดูให้ก็จับบริเวณขนตาแล้วก็อาจจะใช้คัตตันบัตเป็นตัวแตะสูงกว่าบริเวณเปลือกตาไปสัก 7-8 มิลลิเมตรแล้วก็พลิกเปลือกตาขึ้นแล้วใช้คัตตันบัตแตะไว้แล้วก็มองดูดีๆ
1: หากไม่รักษาหรือนำหินปูนใต้เปลือกตาออกจะเป็นอันตรายต่อดวงตาไหมครับ
2: การที่มีหินปูนมาครูดบริเวณกระจกตาดำอาจจะทำให้เกิดการถลอกหรืออาจจะเกิดการระคายเคืองหรือเกิดการอักเสบของกระจกตาดำซึ่งอาจจะเป็นผลเสียต่อการมองเห็นได้ในอนาคตครับ
1: และภาวะหินปูนเกาะใต้เยื่อบุตารักษายังไงล่ะครับ
2: โดยทั่วไปการรักษาภาวะหินปูนเกาะบริเวณเยื่อบุตาด้านในมี3แบบแบบแรกถ้าไปพบจักษุแพทย์หรือตรวจพบว่ามีหินปูนเกาะจักษุแพทย์ก็อาจจะหยอดยาชาแล้วก็เคลียร์ออกให้ถ้าหินปูนนั้นไม่ขึ้นมาอีกก็อาจจะหายขาดได้กับอันที่2คือถ้าตัวหินปูนไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้ไปพบจักษุแพทย์การหยอดน้ำตาเทียมในขณะที่รู้สึกว่าเคืองตาก็อาจจะช่วยหล่อลื่นทำให้หินปูนนั้นหลุดเร็วขึ้นเมื่อมีหินปูนใหม่เกิดขึ้นก็จะกลับวนมาเป็นไซ

0: ขึ้นเหมือนเดิมกับวิธีการรักษาวิธีที่3กรณีที่หินปูนสะสมจากเยื่อบุตาอักเสบเรื้อรังนานๆการไปพบจักษุแพทย์คุณหมออาจจะช่วยให้ยาหยอดมาเพื่อรักษาอาการภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาหรือการอักเสบเรื้อรังนั้นเช่นการใช้ยาสเตียรอยก็จะช่วยทำให้การอักเสบลดลงการสะสมของหินปูนในไซเคิลต่อไปก็อาจจะน้อยลงหรือหายขึ้นแต่ว่าการหยอดยากลุ่มสเตียรอยนี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลแล้วก็สั่งจากจักษุแพทย์โดยเฉพาะครับ
1: ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติต่อดวงตาควรพบจักษุแพทย์เพื่อความปลอดภัยและรักษาได้ถูกสาเหตุ
0: อาการเคืองตาเหมือนมีเข็มทิ่มตาแม้ว่าจะเป็นอาการที่พบบ่อยสำหรับคนที่มีหินปูนเกาะบริเวณเปลือกตาแต่ถ้ามีอาการรุนแรงก็ยังคิดว่าสมควรที่จะต้องไปพบจักษุแพทย์เพราะว่าอาการเหมือนมีเข็มทิ่มตาแบบนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเพราะฉะนั้นนอกจากการลองพลิกตรวจตาเองถ้าสามารถทำได้การไปพบจักษุแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและก็ให้การรักษาอย่างเหมาะสมก็จะเป็นการดูแลที่ปลอดภัยมากกว่าครับ
1: อาการผิดปกติทางดวงตาเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนั้นควรพบจักษุแพทย์และหาสาเหตุที่ถูกต้องจะทำให้รักษาได้ถูกจุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีอนุทินเข้าพรรคภูมิใจไทยร่วมประชุมพรรคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมพรรคโดยนายอนุทินสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอติดตามความเคลื่อนไหวผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอนุทินเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีนายกรัฐมนตรีต้องการอะไรเป็นของขวัญวันเกิดนายอนุทินได้แต่ยิ้มแต่ก่อนที่จะตอบคำถามสั้นๆว่ายังจากนั้นจึงเดินเข้าไปภายในที่ทำการพรรคเพื่อเข้าร่วมประชุมในขณะที่มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยคณะรัฐมนตรีในสังกัดของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้บริหารส่วนต่างๆทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดเริ่มในเวลา 16:30 นที่ผ่านมาเบื้องต้นจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีของพรรคทั้งนี้การประชุมพรรคในวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องจับตาคือวันจันทร์ที่14กันยายนนี้กกต.จะพิจารณามีมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่มีแกนนำพรรคถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวธงทองชี้หากมติกกต.ไม่เอกฉันท์ต้องอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างนายธงทองจันทรังสุกรรมการกฤษฎีกาอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยอมรับว่าตนเองเป็นคนหนึ่งที่ทำคลาดกกต.เพราะเคยร่วมอยู่ในสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งอาจจะใช้สำนวนไทยได้ว่าหนีเสือปะจระเข้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญปี2540มีแนวคิดให้มีคณะบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นกลางมาทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งโดยไม่ได้คิดไปไกลถึงองค์กรดังกล่าวจะมีองคาพยพกว้างขวางในระดับใกล้เคียงกับกระทรวงพร้อมเปิดเผยว่าในขณะนั้นใช้กกต.ของอินเดียเป็นโมเดลทำให้มีคำตอบเบื้องต้นคือถ้ามีวุฒิสภาที่เป็นอิสระก็จะมีกกต.ที่เป็นอิสระที่วุฒิสภาเป็นผู้กลั่นกรองมาให้นายทองกล่าวว่าวุฒิสภาที่เป็นอิสระนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540แล้วเพราะเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีหัวคะแนนในพื้นที่เลือกตั้งเดิมเป็นเหตุให้กกต.ไม่เป็นกลางไปด้วยนำไปสู่ปัจจุบันที่กลายเป็นกกต.ที่ไม่เป็นกลางทำให้ได้สว.ที่ไม่เป็นกลางศาลตั้งต้นจึงเริ่มมาด้วยลักษณะนี้นายทองยังได้กล่าวถึงข้อความตามกฎหมายว่าหากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าโดยมองว่าสามารถตีความได้ว่าใครเชื่อซึ่งตามกฎหมายบอกว่าเป็นกรรมการและกรรมการนั้นต้องวางตัวเป็นวินยูชนนอกจากนี้หากมติของกกต.ออกมาไม่เป็นเอกฉันท์ต้องอธิบายให้ได้ว่าความเห็นที่แตกต่างกันนั้นคืออะไรเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังว่ากกต.ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วไม่ใช่พวกมากลากไปเท่านั้นเรือบรรทุกเครื่องบินปฏิบัติการกลางคืนในตะวันออกกลางเครื่องบินรบทะยานขึ้นบินและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวปฏิบัติภารกิจขึ้นลงในเวลากลางคืนในตะวันออกกลางมีรายงานว่าเรือ George Washington ถูกส่งมาเพื่อสับเปลี่ยนกำลังแทนเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งออกจากตะวันออกกลางหลังปฏิบัติภารกิจนานถึง286วันท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาด้านสุขภาพจิตและสภาพความเป็นอยู่บนเรือที่ย่ำแย่เรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง2ลำสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและความพยายามรักษาความมั่นคงในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดกับอิหร่านโดยเรือจอร์จวอชิงตันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์รองรับกำลังพลได้กว่า 6,000 นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่ ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
9: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลง

0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระไปฟังกันค่ะมีเรื่องอะไรมาเล่ามาคุยกันนะคะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังก็มีรายละเอียดข้อมูลนะคะของอาหารยอดฮิตค่ะที่หลายๆคนเนี่ยรีบกินเป็นมื้อเช้านะคะแต่เขาบอกว่าถ้ากินตอนท้องว่างเนี่ยยิ่งกินน้ำตาลจะยิ่งพุ่งนะคะก็เป็นข้อมูลค่ะจากนายแพทย์เจตบุญยะวงวิโรจน์นะคะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะที่มาให้ความรู้ด้านสุขภาพนะคะผ่านเพจ Facebook หมอเจตค่ะในหัวข้อตอนเช้าท้องยังว่างอย่ากิน5สิ่งนี้ถ้าไม่อยากน้ำตาลพุ่งทั้งวันนะคะก็มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะที่ควรระวังนะคะหากกินเป็นอย่างแรกในช่วงเช้าตอนขณะที่ท้องว่างเนี่ยอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งเร็วโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะน้ำตาลสูงหรือว่าดื้ออินซูลินนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นมาดูค่ะอาหาร5อย่างที่ว่ามีอะไรบ้างกาแฟหวานชานมน้ำหวานหรือกาแฟ3 in 1นะคะดังนั้นเนี่ยก็คือไปกินกาแฟดำได้แต่ว่ากาแฟหวานๆชานมน้ำหวานอะไรเงี้ยเลี่ยงได้ควรเลี่ยงนะคะอันดับ2ก็คือน้ำผลไม้ 100% เพราะคำว่าธรรมชาติไม่ได้แปลว่าน้ำตาลน้อยนะคะน้ำส้มคั้นสดน้ำแอปเปิ้ลน้ำองุ่นที่มันอยู่ในกล่องอ่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำผลไม้ที่เราปั่นรวมกับน้ำผักอะไรแบบนี้โอ้คิดว่าก็น่าจะดีต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าพอปั่นแล้วต้องรีบกินเลยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวสารอาหารมันอยู่ไม่ครบไม่ถ้วนนะคะมาถึงอันดับ3ก็คือขนมปังขาวปาท่องโก้ครัวซองแล้วก็เบเกอรี่ทั้งหลายนะคะกินตอนท้องว่างๆเนี่ยไม่ดีเลยนะคะคุณผู้ฟังมันอาจจะหาซื้อได้ง่ายแล้วมันสะดวกไงใช่ไหมคะซีเรียลหวานนะคะโยเกิร์ตปรุงรสอันนี้เนี่ยเป็นคนชอบกินโยเกิร์ตเหมือนกันแต่ว่าต้องกินแบบรสธรรมชาตินะที่มันไม่ปรุงรสอ่ะคุณผู้ฟังอันนี้มันน่าจะดีต่อสุขภาพนะคะและสุดท้ายก็คือผลไม้ที่หวานจัดปริมาณมากๆกินเดี่ยวๆแทนมื้ออาหารมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอน้ำตาลสูงเกินไปนะคะคุณผู้ฟังอ่ะนี่คือ5สิ่งนะคะ5อาหารยอดนิยมที่หลายๆคนคิดว่ามันดีต่อสุขภาพแต่ว่าไม่ควรจะกินตอนท้องว่างไม่ควรจะกินมากคือกินได้นะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่านี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกินได้แต่ถ้าเรามีน้ำตาลสูงดื้ออินซูลินมีพุงนะคะก็เอาเป็นว่าเลือกกินอย่างอื่นดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานั่นเองค่ะ

ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ Mcot Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network

ั้งเจ็บและเสียใจจะเจ็บปวดปานใดหัวใจอ้ายก็ยังบอกว่ายังหักคือ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับช่วงนี้มีเรื่องราวมีโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กๆมาเตือนภัยกันด้วยนะครับนั่นก็คือไข้อีดำอีแดงนะครับซึ่งก็คือเป็นโรคติดต่อแบบติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียนนั่นเองนะครับเกิดจากเชื้อสเตปโตคอคคัสนะครับติดต่อผ่านการไอการจามหรือว่าการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับก็บอกว่าสาเหตุของโรคนี้นะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสกลุ่ม A นะครับการติดต่อก็คือการไอการจามลดกันนะครับสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะ

0: ู้ป่วยรวมไปถึงการใช้สิ่งของร่วมกันนะครับอาการสำคัญก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันเจ็บคอกลืนลำบากต่อมทอนซิลอักเสบนะครับมีผื่นแดงละเอียดคล้ายกระดาษทรายทั่วตัวลิ้นแดงคล้ายผลสตรอเบอรี่นะครับส่วนวิธีป้องกันก็คือต้องล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกันนะครับปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามและรักษาความสะอาดของของเล่นและสิ่งแวดล้อมนะครับจำไว้ว่าโรคนี้นะครับเกิดขึ้นในเด็กเล็กๆเด็กในวัยเรียนนั่นเองนะครับและเมื่อมีอาการควรทำอย่างไรนะครับอย่างแรกก็คือรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษานะครับรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนและหยุดเรียนหรือแยกตัวจากผู้อื่นจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อนั่นเองนะครับก็หากมีไข้สูงเจ็บคอร่วมกับมีผื่นแดงทั่วตัวควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับนี่คืออาการของโรคไข้อีดำอีแดงในเด็กเล็กๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเด็กทุกๆคนที่ไปโรงเรียนนั่นเองนะครับก็นำมาเตือนภัยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ
1: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

เพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415 20ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: คุกมีไว้ขังคนโจร
1: ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
0: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
1: เราไปยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
0: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ผู้เสียหาย600คนเนี่ยเป็นเงิน130กว่าล้าน
0: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
1: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท 15,000 หรือ 1,500 อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: ผมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ท่านนายกรีเคยพูดคำว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเข้าใจว่าคำนี้จริงๆก็เป็นวอร์ดดิ้งที่นักกฎหมายทั่วโลกให้ความสำคัญจากคำพูดนี้ที่นักกฎหมายทั่วโลกยึดเป็นหลักสำคัญในกระบวนการยุติธรรมท่านนายกรีก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้เองในส่วนของกระทรวงยุติธรรมครับนำหลักคิดตรงนี้เนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนงานไหนบ้างครับ
0: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะคร
1: ับ
0: เป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่3ก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซ
1: ึ่
0: งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องตลอดเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
1: ครับ
0: ส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ยเราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับจากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะคร
1: ับ
0: ตอนนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทำท่านใหม
1: ่
0: ท่านก็มาที่เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับและตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนโจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
0: คือคำพูดเนี้ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่

0: พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซ
1: ึ่
0: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
1: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
0: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับโดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
1: ์
0: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
1: เ
0: ราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
1: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
0: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ยที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับ ก็คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: ครับ
0: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
1: ครับ
0: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
1: ครับ
0: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนเนี้ยเราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่านะกับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
1: ตั้งแต่ต้นทางอยู่นอกประเทศ
0: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ไปที่ประเทศพม่าคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยของทางประธานาธิบดีเขาไปดูขอความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่า
1: ครับ
0: ผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะก็ก่อเหตุกระทําผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทั้ง2ประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้ง2ประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยทั้งประเทศลาวเลยและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งสารตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจำนวนมากซึ่งสารชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ยสามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณพันกว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าสูงมากนะ
1: ครับ
0: ก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องของการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะคร
1: ับ
0: มีทั้งชุดของบชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วเราจะมีหน่วยงานนึงซึ่ง

0: ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นและตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วยก
1: ็
0: คือนปชสหน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนปชสที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนปชสที่35
1: ครับ
0: 17เนี่ยก็จะเป็น
1: ภาค1ภาค7ใช่มั้ยฮะ
0: เป็นแม่ทัพภาคที่1
1: อ่าครับ
0: 7คือเขตของปปส
1: อ๋อ
0: มาตกลงกัน
1: ครับ
0: นปชส35ก็คือแม่ทัพ
1: ชั้นภาค3
0: ภาคที่3
1: ครับ
0: กับเขต5ของปปส
1: oh.
0: ผมก็เป็นรัฐสันนี
1: ้
0: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนปชสที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
1: ครับ
0: ครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
1: ครับ
0: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
1: ทั
0: ้งแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นพื้นที่ทางบกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะครับ
1: ครับ
0: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปสนะครับกปชปสก็ร่วมมือกันการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปสในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปสของระดับอำเภ
1: อ
0: ซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
1: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือร
0: ่
1: วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
0: ี
1: ้นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้านะฮะเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตัวนี้ยังไงบ้างฮะ
0: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะครับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ครับ
0: ก็สุขุง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกโนมินีอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทิน1แล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็จะมีเดสไนเป็นกำลังหลักนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับ มีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ดีไซน์นะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: ครับ
0: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองผบตร.นะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบตร.เป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยม
1: ี
0: ทั้งหมด4ชุดนะครับในเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆในตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของดีไซน์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายค่าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
1: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ดีไซน์เข้าไปดำเนินการได้
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดี
1: ครับ
0: แต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้ง กาะสมุยเกาะพัง

0: อันและของภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับ
0: ผม
1: พอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของมัจฉิมะก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดฮะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้างครับ
0: ตัวนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเขารู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะคร
1: ับ
0: โอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
1: ครับ
0: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจน่ะก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตรงนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง DSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะเป็นเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย
1: ์ครับ
0: ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายรายนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับ
1: ครับ
0: ก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: พอขายทอดตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนๆก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองก็สั้นฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินนะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ๆครับ
0: ก็คือในเรื่องของมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกลุ่มค่าคดี
1: ครับ
0: กลุ่มคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
1: ครับ
0: ก่อนมีการบังคับคดีครับกลุ่มบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
1: ครับ
0: จะมีความต่อเนื่องเลย
1: ครับคือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: เลย
1: ก็เข้าไปช่วยได้
0: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกลุ่มคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่าจากที่นครราชสีมาเนี่ยก
1: ็
0: จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าเขาทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วมที
0: ่
1: นั่นด้วย
0: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัดเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมดที่3ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
1: ครับ
0: ก็มีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
1: ครับ
0: พอไกล่เกลี่ยสําเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์นะอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้ง
1: ครับ
0: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
1: ครับ
0: ก็ทุนทรัพย์เนี่ยประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
1: เยอะมาก
0: ครับผมพอผมไปนี่ก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะคร
1: ับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุย
1: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
0: ับ
1: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุย

0: กับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำกัน
1: ค้ำกัน
0: 3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: โอ
0: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแล้วรถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถเอารถมาคืนทางบริษัทได
1: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000 กว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลมไปเลยเพราะลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ครับเราก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบริษัทได้
1: ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
0: ก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500 บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับ
1: ลดลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับซึ่งคุณป้าก็ดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000 กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรก็ได้เนี่ยหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: จากนี่บัตรเครดิตนะครับ100,000 กว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีลูก2 คนผมก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปแต่ก็เดินลงด้วยเลยนะ
1: ครับ
0: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ปีเนี้ยก็หมดไปที่3 ครั้งปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้ไม่จริงพอไปปุ๊บคนหนึ่งไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขาไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคร
1: ับ ก็เกิดการบอกต่อ
0: ครับ
1: ลงพื้นที่ปุ๊บหลังคนก็มา
0: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานีครับใครกรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเขามาหมดเลยนนบุรีบ
1: ้
0: านอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอก็รู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดอีกเมื่อไหร่บอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ยมกราเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต้องบอกกระจายสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเฉพาะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะ
1: ครับ
0: ที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอกแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ15,000นะครับเหลือ1,500มีหลานด้วยก
1: ็
0: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่าง
1: ๆ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
1: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานในเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากมากวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีโทรัฐพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกัน

0: ยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์12กันยายน2569ค่ะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาและอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
5: ค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเทปนะคะจากการที่ออกทีวีเมื่อช่วงเช้าคุยกับครม.อนุทินค่ะเปิดแนวทางรัฐมนตรียุติธรรมยุติธรรมที่ล่าช้าจะแก้อย่างไรโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็จะเจอกันทุกวันเสาร์ค่ะคุยกับครม.อนุทินนะคะรายการเราก็จะมาประมาณไม่เกิน 18:30 นี่แหละค่ะค่ะเจอกันเหมือนเดิมนะคะค่ะก็เดี๋ยวอีกหลายๆท่านก็จะมาพูดถึงนโยบายต่างๆด้วยนะคะ
6: ดีครับ
5: ค่ะ
6: ทำอะไรก็จะได้แจ้งประชาชน
5: ค่ะ
6: อะไรไม่ได้ทำก็ต้องแจ้งด้วยนะครับ
5: ค่ะค่ะเอาข่าวอาเซียนนะคะอาจารย์ก็คงจะไปเริ่มที่กัมพูชานะคะเขาเจอกับผู้นำพม่ามินอองไลน์ค่ะอาจารย์เจอกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็เรียกร้องให้จับกุมภายใต้กลไกของศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะอาจารย์ใครละเมิดใครและจับกุมใครคะอาจารย์เริ่มงงละเรื่องนี
6: ้มินอองไลน์ถูกฟ้องถูกฟ้องก็เพราะว่าคดีว่าเป็นอาชญากรสงครามก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาซึ่งมันก็เป็นคดีที่ฟ้องกันตั้งแต่ปี2020แล้วคุณอ้อมแล้วก็เป็นนางองซานซูจีก็เคยไปให้ปากคำแล้วก็ไปแก้ต่างให้มินอองไลน์บอกว่าไม่มีกรณีที่ถูกฟ้องเกิดขึ้นในพม่าแต่ทีนี้พอนางองซานซูจีถูกยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาปี2021ก็เลยเกิดกระแสว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้เพียงแต่ว่านั่นแหละครับก็คืออำนาจมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะเปลี่ยนบริบทของมันได้แต่พออยู่มาวันหนึ่งมีข้อขัดแย้งไม่ลงรอยกันนะฮะก็อยากจะพูดอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้กลุ่มที่เรียกว่า Human Rights Watch ซึ่งจริงๆก็เป็นองค์กรของภาคเอกชนแต่ว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากว่าประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสหภาพยุโรปอะไรพวกนี้คุณอ้อมเขาได้

0: ได้ให้เงินสนับสนุนองค์กรนี้แล้วก็ทำงานโดยอิสระไม่ขึ้นกับภาครัฐแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามเจ้าของเงินนั่นแหละเจ้าของเงินที่เอามาให้อยากให้พูดเรื่องอะไรก็จะพูดเรื่องอันนั้นเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้ในห่วงเวลาที่มินอองไลน์ไปที่กัมพูชามันเสมือนหนึ่งว่าแถลงการวิพากษ์วิจารณ์คนเดียวแต่มันกระทบได้สองสามารถกระทบได้สองคนก็เพราะว่าจุดแรกก็คือว่าเรียกร้องให้ฮุนเซนในฐานะที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศก็คือจับตัวมินอองไลส่งให้ศาลอาญาระหว่างประเทศแต่โฆษกของฮุนเซนเนี่ยก็เป็นลูกของอดีตผู้นำคนหนึ่งนะฮะเป็นลูกของเจียซิมนี่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเจียทิริตเนี่ยก็ออกมาแก้ต่างบอกว่าก็หลักการของอาเซียนคือไม่แทรกแซงกิจการภายในเพราะฉะนั้นการถูกฟ้องถูกอะไรมันก็เป็นเรื่องกิจการภายในที่พม่าสามารถที่จะตอบโต้เองได้กัมพูชาไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับมันก็เลยเขาเรียกว่าออกแถลงการครั้งเดียวกระทบได้สองคนก็คือถ้าจะพูดแล้วสถานะของมินอองไลกับฮุนเซนก็ไม่ต่างกันหรอกคุณอ้อมยังแต่ว่าฮุนเซนเนี่ยจะอยู่ในวังวนของเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งมันก็โยงกันไปถึงหมดนั่นแหละนะครับส่วนของมินอองไลมันจะมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็มันก็ได้แค่แถลงการนั่นแหละเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วไม่มีผู้นำคนไหนหรอกคุณอ้อมที่จะเดินทางไปเยือนประเทศที่เตรียมจะจับตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็เขาก็มั่นใจแล้วมินอองไลไปกี่ประเทศแล้วล่ะ
1: ค่ะโอ้เดินสายช่วงนี
0: ้นั่นแหละก็เริ่มจากไหนล่ะอินเดียใช่ไหมล่ะอินเดียต่อมาก็จีนนะครับพอจีนแล้วก็มาลาวลาวแล้วก็ไทยแล้วก็เวียดนามจากเวียดนามก็ไปรัสเซียเบลารุสนะครับแล้วก็มาท้ายสุดก็คือกัมพูชารวมแล้วก็7-8ประเทศอยู่นะก็ต้องลุ้นต่อไปว่าจะได้ไปเยือนประเทศไหนอีกหรือไม่ในวาระต่อไปนะฮะแต่ผมเชื่อว่าก็คงจะไม่มีโปรแกรมหรอกก็เพราะว่าในหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยกันเองเขาก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับระบอบที่อยู่ภายใต้ทหารในนะครับมันก็เลยทำให้ก็ต้องดูท่าทีกันเพียงแต่ว่าอันนี้การไม่ให้การต้อนรับไม่ได้หมายความว่าไม่ครบนะคุณอ้อมต้องเข้าใจนะฮะก็คือว่าฉันแค่ไม่เปิดบ้านต้อนรับเธอแต่ว่าฉันก็ยังทำมาค้าขายลงทุนอยู่เหมือนเดิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะในพม่าเนี่ยประเทศที่ลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในพม่าคือสิงคโปร์ครับ
1: เดี๋ยวพักก่อนอาจารย์แป๊บหนึ่งกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ฮัลโหล
1: ค่ะมาแล้วค่ะขออภัยอ้อมลืมเปิดไมค์ค่ะมาแล้วนะคะก็เบรกกันบ่อยสักนิดนึงนะคะหลายคนทักมาทำไมคุณอ้อมเบรกอาจารย์บ่อยจังเลยอ๋อพอดีเรามี41สถานีเครือข่ายอสมททั่วประเทศอยู่ด้วยนะคะเราก็จะมีการตัดสัญญาณให้สัญญาณกันเป็นช่วงๆเดี๋ยวมี 6:45 อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุยกันยาวนะคะอาจารย์ค่ะ

0: าจารย์ต่อเลยค่ะ
1: ก็ตอนนี้ในพม่านะครับมีการลงทุนต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าสะสมเกินกว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคพลังงานไฟฟ้าแก๊สแล้วก็น้ำมันนอกนั้นก็จะเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคนะฮะแล้วก็พวกเหมืองแร่มันก็เลยทำให้เงินทุนเนี่ยมหาศาลมากแล้วก็มีประเทศมีต่างประเทศไม่น้อยนะคุณน้องที่เข้าไป53ประเทศนะครับไม่ใช่น้อยขนาดว่าฉันไม่รู้จักเธอแต่ว่าฉันก็แอบไปกินหลังบ้านนะเยอะอยู่นะครับประมาณหนึ่งก็ในหนึ่งกว่า100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นยอดทุนสะสมเนี่ยนะครับก็ตีซะว่า 30% คือสิงคโปร์คุณออม
0: ค่ะ
1: ก็ตีซะว่า 30,000 ล้านโดยประมาณเนี่ยนะครับ 30,000 ล้านเนี่ยเป็นสิงคโปร์แต่ไม่ใช่สิงคโปร์เพียวๆ เพราะมันมีประเทศที่เกียดตัวกินไข่นะฮะเกียดปลาไหลซดน้ำแกงเนี่ยเอาตัวเองไปแอบอิงไว้กับสิงคโปร์นะครับปากก็บอกว่าฉันไม่คบเธอแต่ว่าเอาสิงคโปร์ลงทุนแทนฉันอะไรประมาณนั้นนะคุณน้องมันก็เลยทำให้ในเวทีการทูตเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็แอบกินหลังบ้านนะครับแล้วก็ใช้ชื่อคนอื่นทำมาหากินด้วยก็มีนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแหละคุณน้องก็เพราะว่าถ้าชั้นมาตรฐานสูงอ่ะชั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนชั้นเรื่องประชาธิปไตยฉันก็ต้องคว่ำบาตรเธออยู่ตลอดชาตินะครับแต่ทีนี้คว่ำบาตรตลอดชาติเนี่ยมังกรจีนเนี่ยเอาไปกินอยู่คนเดียวคุณมันก็เลยทนไม่ไหวนะฮะก็เลยเอาไปซุกไว้กับคนอื่นลงให้ชั้นหน่อยยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็นั่นแหละฮะกลุ่มทุนของอเมริกาที่มาทำเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาแหมไว้กับสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าไอ้พวกอุตสาหกรรมพลังงานพวกนี้นะฮะในสิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดแล้วก็มหาอำนาจด้านพลังงานผู้จำหน่ายผู้สูบผู้สัมปทานทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือมาจากอเมริกาแล้วก็ยุโรปทั้งสิ้นคุณออมก็เอามาแหมไว้กับสิงคโปร์นี่คือประเทศอันดับหนึ่งที่ลงทุนในพม่าอันดับสองเนี่ยไม่ต้องสงสัยครับก็คือจีนนั่นแหละก็หายใจลดต้นคอกันเลยแหละจีนเนี่ยถือว่าขึ้นมาเร็วมากนะครับขึ้นมาเร็วแล้วก็กินถ้าหมายถึงการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับก็คือชามใหญ่ของฉันคนเดียวไม่ต้องไปแบ่งคนอื่นเพราะว่าสิงคโปร์ชามใหญ่เนี่ยแต่แบ่งเป็นหลายหลุมนึกออกไหมคนท้องเขาเรียกอะไรนะถาดหลุม
0: ถ้า
1: เป็นถาดอาหารถาดหลุมนั่นแหละแต่มันถาดใหญ่นะครับแต่ก็เป็นหลุมใครหลุมมันนะครับประมาณนั้นก็เข้าใจกันเองก็คือหุ้นส่วนส่วนของจีนนี่ก็คือชามกะละมังของคนเดียวเลยนะครับฉันลงฉันก็ได้แล้วก็สัมปทานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากและจีนได้เยอะมากที่สุดนะครับก็คือในด้านของแก๊สและน้ำมันรวมไปถึงการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องพวกพลังงานไฟฟ้านะครับทั้งเขื่อนทั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเพราะว่าในพม่าเนี่ยมีถ่านหินเยอะนะครับรวมไปถึงโรงไฟฟ้าพวกปิโตรเคมีนะฮะในนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษและยังพ่วงอันใหม่เข้ามาด้วยก็คือว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อันนี้จับมือกับรัสเซียแล้วเรียบร้อยนะฮะที่เขาเรียกว่ารัสตอมรัสตอมก็ผูกเลยฮะกับพลังงานของจีนก็เลยเป็นพันธมิตรกันที่ผูกกันไว้ในพม่าส่วนอันดับ3นะครับคือประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็มีทุนสะสมอยู่ในระดับเฉียด17,000 ล้านอยู่นะคุณอ้อมแล้วก็โปรเจกต์ที่เราต้องจ่ายให้พม่าเยอะที่สุดก็คือเรื่องแก๊สนะครับก็คือท่อแก๊สจากนั่นแหละฮะจากอ่าวมัตตมะนั่นแหละที่เราส่งมานะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่โรงงานไฟฟ้าที่ราชบุรีเป็น

0: ท่อนะฮะท่ออยู่ใต้ทะเลนะอันดามันนะครับก็มันก็เลยผูกกันอย่างเงี้ยฮะส่วนผูกเยอะมากกว่านั้นเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆก็หมายความว่ายิ่งภูมิภาคนี้มันมีการลงทุนมากเท่าไหร่การสำรวจและขุดค้นแก๊สและน้ำมันเนี่ยมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จีนเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่ใช้พลังงานด้านนี้มากที่สุดในโลกรองจากอเมริกานะครับมันก็เลยไม่มีunlimited เลยนะครับก็คือไม่มีข้อกำหนดที่จำกัดก็แล้วแต่ว่าถ้าทุนมันขยายตัวการลงทุนยิ่งเข้ามาใน Belt and Road เนี่ยนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับทั้งอาเซียนนั่นแหละครับมันก็คือการเติบโตของจีนมันก็เลยทำให้พวกประเทศที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษยชนอะไรพวกเนี้ยถ้าจะพูดแล้วก็ถือว่ามีบทบาท2 อย่างที่ขัดแย้งกันก็คือถ้าพูดเรื่องประชาธิปไตยโลกเสรีเนี่ยก็จะคว่ำบาตรพม่าแล้วพยายามหาทางที่จะจำกัดนั่นจำกัดนี่นะครับหรือพยายามที่จะเล่นงานประเทศที่ไปเป็นมิตรกับพม่าแต่ต้องบอกนะครับว่าประเทศที่จะถูกมหาอำนาจเล่นงานเนี่ยต้องเป็นประเทศที่มหาอำนาจมีผลประโยชน์อยู่ด้วยมันก็คือจะกลายเป็นตำหนิที่จะทำให้เขาสามารถกดดันเข้าไปได้นี่แหละครับมันก็เลยทำให้อย่างสิงคโปร์เนี่ยลอยตัวนะครับไม่ต้องมาเยือนแชมป์ก็ได้นะครับส่วนฟิลิปปินส์นะไม่ต้องพูดถึงเลยฮะฟิลิปปินส์ก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นประชาธิปไตย 100% ฉันไม่ยอมรับเผด็จการนะฮะเลือกตั้งของพม่าอะไรเงี้ยนะมันก็ไปตำหนิติเตียงกันอยู่เพราะนั้นพม่าก็ต้องทำตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนที่กำหนดกันตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาแล้วอะไรพวกนี้ฮะซึ่งถ้าท่องจำในประโยคนี้ตอนนี้ต้องพูดได้เลยนะครับว่าในมุมมองของอาเซียนทุกวันนี้ไม่มีเอกภาพดูจากไหนดูจากกี่ประเทศในอาเซียนที่มินออนไลน์ไปเยือนแล้วหมายความว่าประเทศที่มินออนไลน์ไปก็คือยอมรับมินออนไลน์และระบบที่มีอำนาจของกองทัพพม่าอยู่ณปัจจุบันส่วนประเทศที่ยังไม่ให้มินออนไลน์ไปเยือนไม่ได้หมายความว่ารังเกียจเดียดฉันเพียงแต่ว่าระมัดระวังตัวแบบตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมรอไปก่อนเนาะอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมนะครับเพราะนั้นอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็ดูกันไปยาวๆมินออนไลน์ไม่ลงง่ายๆนะครับเว้นแต่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นในที่นี้มีอยู่2กรณี1มินออนไลน์ไม่อยู่แล้วนะครับ2นะครับก็คือกองทัพพม่าปีนเกี่ยวกันเองแต่ก็คงยากในประเด็นหลังนะฮะดูไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ตั้งโจทย์ให้ท่านผู้ฟังด้วยนะว่าระหว่างมินออนไลน์กับฮุนเซนใครจะยืนระยะได้ยาวกว่ากัน
1: ดูแล้วจะเป็นมินออนไลน์หรือเปล่าอาจารย์ฮุนเซนก็เซไปเซมาแล้วนะ
0: ก็นั่นแหละดูไปยาวๆครับแต่สำหรับฮุนเซนไม่น่าจะยาวเนาะไม่ได้แช่งนะแต่ว่ามันมีแนวโน้ม
1: ก็เป็นยังไงอาจารย์ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างไ
0: งก็หมออ
1: ยู่ไหนคะตอนนี
0: ้ก็หมอก็ดูแลตลอดนั่นแหละ
1: ไปต่างประเทศหรือเปล่าหรือไม่ไปคะอาจารย
0: ์ไม่กล้าหรอกครับไม่กล้าไปหรอกเพราะว่าถ้าไปเนี่ยก็เจออินเทอร์โพลรวบตัวได้นะครับถ้าคุณไปในพื้นที่ที่คุณไม่มั่นใจจริงๆประมาณ
1: ก็ยังอันตรายอยู่เนาะสำหรับเขาในการเดินทางนะก็มีคนถามถึงเหมือนกันว่าตอนนี้เขาเป็นตายร้ายดียังไงก็วันนี้เห็นในคลิปนะอาจารย์ร้านค้าในกัมพูชาเงียบมากเลยนะในเมืองเลยอ่ะ
0: มันก็เป็นอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่า1เศรษฐกิจตกต่ํา2การท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เราเห็นข่าวออกมาเนี่ยก็คือเคาะกระมังให้มันมีเสียงดังเฉย
1: ๆ
0: แล้วก็จัดกิจกรรมที่ไปเดินนั่นเดินนี่นะฮะให้คนมาแนบไปพบปะคนที่ถนนคนเดินกลางกรุงพนมเปญตลาดไนท์พลาซ่าอะไรก็สารพัดมันก็คือการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อดูให้เหมือนคึกคักแต่ความเป็นจริงนะครับปอยเป็ดเงียบกว่าป่าช้า
1: เงียบมาก
0: สีฮานุวิวก็ยิ่งกว่าป่าช้า
1: ค่ะ
0: ครับพนมเปญเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เพราะว่าคือ คือต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาที่มันโตขึ้นอย่างรวดเร็วมันโตขึ้นเพราะธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งยึดโยงกับจีนเทาแต่ทีนี้จีนเทาเนี่ยท่านหลิวจงอี้เอาไปกลับบ้านเป็นส่วนใหญ่แล้วนะฮะมันก็เลยต้องเงียบนะครับแล้วก็ตึกรามบ้านช่องเมื่อมันไม่มีกิจการไม่มีใครเช่าไม่มีธุรกิจไม่มีอะไรมันก็ไม่มีการจ้างงานใช่ไหมครับเพราะไม่มีจ้างงานแล้วใครมันจะไปอยู่ได้คุณอ้อมก็มีแต่แพ็คกระเป๋ากลับบ้านนะฮะดูได้เลยฮะเมืองใหญ่ๆทุกวันนี้นะฮะแม้กระทั่งเสียมเรียบเสียมเรียบเนี่ยก็พอจะอยู่ได้บ้างตราบใดที่ยังมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งไม่ใช่คนไทยครับต้องใช้อย่างนี้นะครับคนไปเที่ยวนครวัดนครธมถ้าในสภาวะปกตินะครับมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ3,500,000คนคุณอ้อมและ3,500,000นั้นหมายถึงคนไทยไม่ต่ำกว่า1,500,000คนส่วนอีก2,000,000ที่เหลือส่วนใหญ่นะครับก็เดินทางต่อไปจากประเทศไทยนั่นแหละมันถึงเงียบ
1: เงียบมากค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาดูเขาไปขุดหาทองที่เขื่อนในพม่าค่ะอาจารย์ริมน้ำเมคะกับมะลิคะนะคะขุดกันจนพุนเลยค่ะเพราะปกติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้พุนไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะล่าสุดเนี่ยค่ะอาจารย์เพจข่าวของคชินนิวส์กรุ๊ปนะคะได้มีการเอาภาพประมาณ20กว่าภาพเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้โดยชาวบ้านในพื้นที่เอามาเผยแพร่ค่ะรายละเอียดในภาพก็เขียนบรรยายว่าเป็นสภาพพื้นที่ริมแม่น้ำสองสายในเขตมิตซงนะคะทางตอนเหนือของเมืองมิจิน่ารัฐคชินซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำแม่คะกับแม่น้ำมะลิคะที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอิระวดีโดยคำว่ามิซงในภาษาพม่าเนี่ยแต่ตรงตัวว่าแม่น้ำที่พบกันค่ะสภาพพื้นที่ริมแม่น้ำเมคะกับมะลิคะในภาพเนี่ยกำลังถูกรถแบ็คโฮแล้วก็เครื่องจักรหนักหลายอย่างค่ะอาจารย์ขุดจนพุนไปหมดเลยพื้นที่ป่าซึ่งปกติจะมีต้นไม้นะถูกโค่นล้มเปิดหน้าดินหมดเลยนะคะเขาบอกไปขุดหาทองกันนะคะอาจารย์ที่เนี่ยค่ะแต่พม่าก็ยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะแสดงว่ามีแต่มันมีสัมปทานหรือเปล่าอาจารย์และใครมาขุดคะ
3: คือพื้นที่ตรงนั้นมันเตรียมที่จะสร้างเขื่อนคุณอ้อม
2: ค่ะ
3: ก็คือเขื่อนมิสงนั่นแหละมิสงเนี่ยมันจะทำขวางนะครับก็คือไล่ระดับลงมาตั้งแต่ตรงแม่น้ำบรรจบกันที่คุณอ้อมพูดถึงนั่นแหละ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: จริงๆแม่น้ำสองสายนี้ถือว่าเป็นพ่อแม่ของแม่น้ำอิระวดีนะครับเป็นพ่อเป็นแม่พ่อเนี่ยชื่อเมคาแม่เนี่ยชื่อมาลี
2: มาลีค่ะมาลีค่ะ
3: มาลีนะฮะจริงๆไม่มีคำว่าค่ะนะฮะมาลีกับเมคานะครับมาพบรักกันก็ได้ลูกเป็นอิระวดีนั่นแหละท่านที่ไปพม่ากับเราเนี่ยจะเคยได้ฟังเรื่องราวนี้อยู่นะฮะเขาก็มาบรรจบกันนะฮะตรงเมืองมิจูนานั่นแหละนะครับต้นน้ำเนี่ยมันอยู่ในประเทศจีนก็ไหลมาบรรจบกันในทางข้างล่างนะตอนล่างของของรัฐกะชินกะชินเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ

นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แร่ธาตุที่รัฐกฉินเนี่ยนอกจากจะเป็นพวกหยกหยกนี่คือหยกที่ดีที่สุดในโลกก็อยู่ที่รัฐกฉินคุณอ้อมจําได้ไหมที่ผมเคยบอกว่ามันเจอก้อนใหญ่ที่สุดของโลกก็เจอที่นั่นนะครับ

0: มงเท่านั้นนะจีนก็ไปเรื่อยแบ่งกันนะฮะ 3,000 ตันนะครับ 3,000 ตันนี้คือ3ล้านกิโลกรัมนะครับไม่ใช่ธรรมดาก็จีนก็ประมูลไปนั่นแหละเพราะนั้นพอเขาเตรียมพื้นที่ที่จะต้องสร้างเขื่อนนะครับมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการขุดค้นเอาแร่ธาตุขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันสูญเสียไปเพราะไม่งั้นมันก็จะจมอยู่ใต้น้ำคุณอ้อมคือตรงนั้นมันก็จะเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มิซงเนี่ยมันจะเป็นเขื่อนที่เล่นระดับลงมากับสายน้ำอิระวดีนะครับอันแรกก็จะอยู่ตรงนั้นแหละฮะไอ้ที่มันบรรจบกันจากนั้นก็จะเป็นเขื่อนเล่นระดับลงมาตลอดเลยฮะก่อนที่จะถึงยางกุ้งมันจะมีทั้งหมด7เขื่อนก็ลองนึกดูนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างพอน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างนั่นแหละแต่ทรัพยากรที่มันอยู่ใต้ดินที่ยังไม่น้ำเองไม่ท่วมเนี่ยมันก็เลยต้องรีบขุดไม่มีใครอื่นหรอกครับที่ขุดตอนนี้มีแต่จีนล้วนๆคุณน้องจีนล้วนๆครับมีแต่จีนล้วนๆเพราะว่านั่นนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเสรีทั้งหลายเนี่ยเขาก็ความบาดเขารังเกียจอยู่นะครับมันก็เอาไปฝากไว้กับสิงคโปร์ก็ฝากได้ในอุตสาหกรรมที่สิงคโปร์ถนัดเท่านั้นนะครับส่วนในพวกแร่ทงแร่ธาตุขุดค้นทรัพยากรอย่างอื่นเนี่ยสิงคโปร์ไม่ถนัดสิงคโปร์จะถนัดในเรื่องของ พลังงานซึ่งเป็นน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเป็นเขื่อนเป็นเหมืองแร่เนี่ยต้องอยู่กับจีนนะฮะไม่มีใครเกินหน้าเกินตาเขาแน่นอนก็นั่นแหละครับที่เราเห็นบอกว่าโปรเจกต์นี้จริงๆมันศึกษาออกแบบกันเรียบร้อยมาเป็นเวลาโอ้เกือบจะทศวรรษแล้วมั้งคุณอ้อมเพียงแต่ว่ามันถูกต่อต้านนะฮะถูกต่อต้านก็เพราะว่าคนที่อยู่ในรัฐกชินไม่เห็นด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในรัฐที่อยู่ข้างล่างลงมานะครับรวมไปถึงคือแม่น้ำสายนี้เนี่ยมันไหลผ่านนะครับมันไหลผ่านที่มันดาเลด้วยซึ่งมันดาเลเนี่ยก็มีกลุ่มก้อนในสมัยนั้นก็คืออย่างฝ่ายของนางองซานซูจีที่มีอำนาจทางการเมืองอยู่เนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์นี้แต่ทีนี้พอองซานซูจีไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยกองทัพเขาก็บอกว่าก็เสร็จชั้นเหมือนเดิมซึ่งคนที่จะสร้างก็คือChina Hydro Power นั่นแหละก็รู้อยู่แล้วนะครับก็กินรวบนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละชามใหญ่ที่สุดไม่แบ่งใครในขณะที่ถึงจะอยู่ในอันดับ2แต่ก็ชามใหญ่ที่สุดนะครับสิงคโปร์อันดับ1แต่ก็เป็นถาดหลุมแบ่งกันหลายเจ้านะฮะก็ว่ากันไปประเทศไทยเราเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับนอกนั้นก็ไม่ธรรมดานะคุณน้องที่ลงทุนในพม่าเนี่ยก็มีทั้งฮ่องกงนะฮะญี่ปุ่นก็อยู่นะครับเกาหลีใต้อังกฤษก็อยู่ฮะเวียดนามด้วยนั่นแหละทำไมเวียดนามเขาถึงยินดีต้อนรับพม่าก็เพราะว่าเขาก็มีผลประโยชน์อยู่ในนั้นแล้วก็ระบบโทรคมนาคมสัมปทานรายใหญ่ที่สุดทุกวันนี้ก็คือเวียดเทลเวียดเทลก็คือของเวียดนามนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าญี่ปุ่นถอนออกไปนะครับสิงคโปร์ถอนออกไปนะฮะก็เสร็จเวียดนามแล้วก็มันมีก่อนหน้านี้มันมีกลุ่มอะไรนะที่เคยอยู่กับดีแทคประเทศไทยเขาเรียกอะไรเทเลนอร์ใช่ไหม น่าจะเป็นเทเลนอร์ที่มาจากนอร์เวย์เคยร่วมทุนกับดีแทคนี่แหละนะฮะก็พอขายหุ้นที่ดีแท็กแล้วเมืองไทยแล้วก็ไปอยู่ในพม่าก็เทเลนอร์แล้วพอมันมีปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะกฎของยุโรปเขาจะมีมาตรการบังคับกันเทเลนอร์ก็เลยต้องถอนหุ้นออกไปก็เสร็จเย็ดเทลนั่นแหละครับเหตุที่มาที่ไป หน้าบางก็ไม่ได้กินนะหน้าเล็กกินเรียบ ประมาณนั้นคุณอ้อม
1: ค่ะเอาไปที่สปป.ลาวนะคะอาจารย์ล่าสุดนี้เขามีการตัดสินคดีช่อราษฎร์บังหลวงแล้วก็ฟอกเงิน2 คดีมูลค่าความเสียหายมากกว่า2 ล้านล้านกีบหรือประมาณ3,000 ล้านบาทค่ะมีจำเลยทั้งหมดเนี่ยนะคะ10 คน

0: ทั้งหมดเป็นอดีตผู้บริหารแล้วก็อดีตพนักงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวคดีแรกก็จะมีจำเลย2คนก็คืออดีตหัวหน้ากรมนโยบายเงินตราธนาคารแห่งสปป.ลาวอายุ59นะคะแล้วก็จำเลยที่2อีกคนหนึ่งนะคะคือตอนนี้จำเลยเนี่ยได้มีจำเลยที่2เสียชีวิตไปแล้วค่ะอาจารย์ก็เลยถูกยกโทษทางอาญาส่วนคดีที่2มีจำเลยทั้งหมด8คนด้วยกันนะคะทั้งหมด10คนค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนแรกนี่เห็นบอกว่าตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ก็ลดลงมาเหลือคนละ7-20ปีค่ะอันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ก่อนหน้านี้
1: ก็ถือว่าข่าวใหญ่ที่สุดนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณอ้อมจำได้ก็คือในห้วงที่เราเจอวิกฤตขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างรุนแรง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถึงขนาดว่าไม่มีน้ำมันให้เติมนะครับก็มันก็เกิดจากปัญหาอันนี้ด้วยแล้วก็คือความไม่สุจริตของคนที่อยู่ในธนาคารแห่งชาติรวมไปถึงคนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในห่วงเวลาต้องนึกอย่างนี้นะครับก็คือปี2020ไล่เรียนมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงปี2023เนี่ยนะครับในราวนี้เปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติไป3คนนะครับแล้วก็เปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแต่ในราวเขาจะเรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงการเงินนะครับก็เปลี่ยนไป3คนเช่นเดียวกันนะครับก็เพราะว่านั่นแหละครับก็คือมันไม่โปร่งใสสาเหตุที่ถูกดำเนินคดีไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือว่าพอเงินกีบมันตกต่ำมากใช่ไหมล่ะพอเงินกีบมันตกต่ำมากต่ำถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้ก่อนโควิดเนี่ย1บาทแลกได้350กีบคุณอ้อม1บาท350กีบแต่พอเจอวิกฤตโควิดนะฮะต้องชัตดาวน์ประเทศเนี่ยนะฮะการค้าก็ไม่ปกติท่องเที่ยวก็เป็นศูนย์นะครับSME ฮะของเราเนี่ยเขาเรียกโอดอปนะครับโอดอปบ้านเราโอท็อปใช่ไหมก็คือหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลแต่ของเราเนี่ยโอดอปคือหนึ่งอำเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์ในลาวนะครับแต่ลาวเขาเรียกว่าเมืองอันนี้ก็เจ๊งหมดเลยนะครับแล้วก็ขนาดเล็กขนาดน้อยเนี่ยก็เจ๊งหมดเลยการจ้างงานในภาคบริการและท่องเที่ยวนี่เป็นศูนย์นะครับท่องเที่ยวไม่เข้าอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้เงินตราต่างประเทศนี่หายไปพอมันหายไปเสร็จปุ๊บนั่นแหละในขณะที่พวกสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศมันต้องจ่ายด้วยเงินตราต่างประเทศนะครับแล้วแต่ว่าจะดิวกันแบบไหนอย่างถ้าเป็นน้ำมันถ้าซื้อจากไทยเนี่ยก็จะจ่ายกันเป็น2อันก็คือไม่บาทก็ US ดอลลาร์ก็จะจ่ายกันอย่างนั้นแต่ทีนี้พอมันไม่มีเงินตราต่างประเทศสาเหตุที่ไม่มีไม่ได้หมายความว่ามันขาดแคลนอย่างสิ้นเชิงแต่มันก็เกิดขึ้นก็เพราะว่าความไม่โปร่งใสของคนที่ดูแลธนาคารเบื้องลึกก็คือว่าคนที่ถูกตัดสินเนี่ยจริงๆมันต้องสูงกว่านี้ด้วยนะก็เอาเป็นว่าไอ้หัวหน้ากรมเนี่ยรับเป็นแพะนะครับรับบาปแทนนายก็แล้วกันประมาณนั้นก็คือเขาเรียกว่าซิกแซกเอาเงินตาต่างประเทศเนี่ยไปหลังบ้านคุณอ้อมไปหลังบ้านก็คือว่าเอาไปให้กลุ่มทุนนั้นกลุ่มทุนนี้แล้วก็ไปแลกกันนอกระบบนะมันก็เลยการปั่นราคากันพอมันปั่นนั่นแหละครับสาเหตุลึกๆที่ทำให้เงินกีบมันตกต่ำส่วนหนึ่งก็คือมาจากอันนี้นะครับเพราะอะไรเมื่อเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันมีจำกัดทุกคนก็อยากจะได้คุณอ้อมพอทุกคนอยากจะได้เนี่ยมันก็เลยเสนอว่าเอาอย่างนี้ฉันอยากได้เงินบาทก็1บาทก็เอาไปเลย700กีบเห็นไหมจาก350มันกลายเป็น700กีบต่อ1บาทนะคุณอ้อมแล้วคนที่เขามีบาทเนี่ยกำไรนะครับมีบาทแล้วจะเปลี่ยนเป็นกีบนี่คือกำไร 100% ก็นี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นวิกฤตแล้วก็วิกฤตนี้มันรุนแรงนักนะครับพอมันรุนแรงมากนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มาเจอว่าสาเหตุหลักๆที่มันมีผลด้วยก็คือความไม่สุจริตของคนที่รับผิดชอบสถาบันการเงินและธนาคารแห่งชาติเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าธนาคารแห่งรัฐนะครับ
0: ประมาณ
1: นั้น
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวเกี่ยวกับเวียดนามนะคะเรื่องทุเรียนด้วยแล้วก็เรื่องของรถไฟความเร็วสูงด้วยนะคะสักครู่หนึ่งค่ะ
1: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคุยข่าวอีกสัก2ข่าวของเวียดนามนะคะจ้ะแล้วค่อยไปเข้าซีรีส์กันนะคะก็ตอนนี้เวียดนามค่ะกระทรวงก่อสร้างเขาออกมาระบุแล้วนะคะว่าเขามีเป้าหมายที่จะเริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์งานภาคสนามโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายเหนือใต้ในเดือนธันวาคมปี2570นี้นะคะสถานีนี้เนี่ยก็เป็นสถานีที่เชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ของเวียดนามนะคะประมาณ 1,541 กิโลเมตรเริ่มต้นจากฮานอยไปโฮจิมินห์ค่ะชื่อเมืองเนี่ยอ่านไม่ออกนะจ๊ะไม่รู้เขาออกเสียงยังไงน็อกฮอยหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยจารย
1: ์
0: เอ๊ะน็อกใช่ไหมคะจารย์
1: น็อกฮอย
0: กับตูเตียมเหรออาจารย
1: ์
0: คืออะไร
1: ตูเตียม
0: ตูเตียมใกล้เคียงใกล้เคียงพอจะอ่านได้ละตูเตียมในโฮจิมินห์แล้วก็จะตัดผ่านพื้นที่15จังหวัดแล้วก็นครที่อยู่ภายใต้การบริหารของส่วนกลางด้วยโครงการนี้นะคะจะประกอบด้วยการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายใหม่ทั้งหมดเลยนะคะโดยใช้ขนาดความกว้างรางมาตรฐานอยู่ที่1435มิลลิเมตรออกแบบให้รองรับความเร็วที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอาจารย์โอ้ยลงทุนเบื้องต้นประมาณ 67,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ครับนี่ก็ถือว่าลดลงนะคุณออมเพราะว่าประเมินครั้งแรกนี่คือ 70,000 ล้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไม่จะเป็นโครงการเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างเวียดนามกับจีนถือว่าเป็นการต่อเนื่องกันนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวียดนามกับจีนที่เป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐได้ลงนามเชื่อมต่อรถไฟสเปคเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือความเร็วสูงขนาดรางความกว้างก็คือ 1.435 เมตรหรือถ้าจะเป็นมิลลิเมตรก็คือ 1,435 มิลลิเมตรนั่นแหละคุณอ้อมแต่ถ้าเอาเป็นหน่วยเป็นเมตรก็จะเป็น 1.435 เมตรก็คือขนาดเดียวกันกับที่เราสร้างอยู่ตอนนี้กรุงเทพโคราชหนองคายแล้วเป็นเทคโนโลยีอันเดียวกันก็คือจีน 100% นะฮะไม่มีเทคโนโลยีของประเทศอื่นเข้ามาแซมเลยแม้แต่น้อยแต่ที่เวียดนามนี่มีเยอะกว่าไทยเรานะครับก็เพราะว่าเวียดนามเขาทำตกลงกันแล้วที่เป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐโดยที่เวียดนามกู้เงินนะครับกู้เงินในที่นี้ก็คือเอามาสร้างนั่นแหละแล้วก็เงินกู้นั้นมันก็จะแปลงร่างมาเป็นขบวนรถไฟแล้วก็รางรถไฟ
0: ค
1: ่ะแล้วคือเส้นหนึ่งก็คือจากคุนหมิงคุณเอาคุนหมิงมาที่เมืองชายแดนของจีนในมณฑลหยุนหนานเนี่ยเขาเรียกว่าเหอโคนะฮะเหอโคเนี่ยก็จะข้ามแม่น้ำนะฮะพอข้ามแม่น้ำมาเนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งของเวียดนามเขาเรียกว่าลาวไกนะฮะเมืองลาวไกก็คือจากลาวไกเนี่ยก็จะต่อมาเรื่อยๆก็ที่เราเคยพาท่านผู้ฟังไปฮะก็คือที่โด่งดังคุณอ้อมไปโด่งดังโด่งดังที่หลังเซินนะครับจากหลังเซินก็จะต่อมาที่ฮานอยก็ไปที่ไห่ฟองแล้วก็เส้นนี้นะครับเขายังจะต่อไปถึงบิ่งหนิงนะครับบิ่งหนิงเนี่ยก็คือเมืองที่มีโรงงานถ่านหินแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นเชื่อมโยงกับกวางสีจ้วงของเวียดนามของจีนด้วยนะฮะก็เขาก็จะโยงไปถึงตรงนั้นเพราะว่ามันจะมีท่าเรือที่เพิ่มขึ้นอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะก็อันนี้กู้จากจีนครับโดยคิดเป็นมูลค่าการกู้ยืมกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็คือ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือเส้นหนึ่งอันนี้คิดเฉพาะในเวียดนามนะครับไอ้ 4,000 ล้านเนี่ยก็คือจากนั่นแหละจากไอ้ลาวไกมาโด่งดังที่หลังเซินมาที่ฮานอยไฮฟองที่บิงหนิงนะครับอีกเส้นหนึ่งฮะมาจากหนานหนิงหนานหนิงเนี่ยจะอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงนะครับหนานหนิงถือว่าเป็นเมืองเอกนะฮะเมืองใหญ่แล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงมาถึงแล้วก็หนานหนิงนี่เป็นเมืองที่จัดงานเอ็กซ์โปทางด้านการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนจัดมา10กว่าครั้งแล้วฮะ10กว่าปีนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดอีก2ปีข้างหน้าก็น่าจะครบ20ปีแหละนะครับก็คือปี2029เนี่ยก็น่าจะครบ20ปีเพราะถ้าผมจำไม่ผิดก็เริ่มจัดกันมาตั้งแต่ปี2009นะฮะ ก็นั่นแหละครับก็จะเชื่อมมาที่เขาเรียกว่าผิงเสียงผิงเสียงเนี่ยก็เป็นเมืองชายแดนหน้าด่านของจีนนะครับที่อยู่ในเขตกวางสีจวงจากผิงเสียงมาเนี่ยก็จะมาตรงนั้นแหละตรงดงดังที่หลังเซินนั่นแหละแล้วมันก็จะประหยัดลงตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะมาทับลายกันกับเส้นที่ว่านี้นะครับก็คือจากไปจากหลังเซินไปไฮฟองนะฮะแล้วก็จากไฮฟองไปดิ่งๆเนี่ยมันก็จะใช้เส้นทางเดียวกันไอ้เส้นนี้จะประหยัดลงนะฮะแทนที่มันจะเป็น 4,000 นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเวียดนามกู้จากจีนเนี่ยนะครับก็คือ2เส้นนี้นะครับที่เชื่อมโยงทั้ง2เส้นทางที่ว่านี้นะฮะรถไฟความเร็วสูงสเปคเดียวกันเนี่ยก็คือ 6,500 ล้านถึง 7,000 ล้านอันนี้บวกนะครับที่บวกเข้าไปเนี่ยก็คือว่ามันจะมีคอสบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องเพิ่มนะฮะในระยะต่อไปเช่นการซ่อมบำรุงนะการเทรนนิ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมมันก็จะบวกกันเข้าไปอันนี้เป็นแบบรัฐต่อรัฐนะครับส่วนที่คุณอ้อมอ่านเมื่อสักครู่นี้จะเป็นการลงทุนให้โดยเอกชนนะครับซึ่งรัฐจะเป็นผู้อนุมัติและคัดเลือกเอกชนแล้วเรียบร้อยกลุ่มที่ได้ลงทุนในโครงการนี้ก็คือวินกรุ๊ป
0: วินกรุ๊ปวินกรุ๊ปอีกแล้วเหรอคะ
1: ใช่แล้วนะครับก็คือเนี่ยนะฟาร์มยึกเบือกนี่แหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ฟาร์มยึกเบือกเป็นคนที่รวยที่สุดในอาเซียนนะ
0: เดี๋ยวเราเบรกไว้ตรงนี้ก่อนอาจารย์ให้มาคุยถึงวินกรุ๊ปในโครงการนี้นะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้เลยนะคะอาจารย์ไปคุยเรื่องของรถไฟความเร็วสูงสายเหนือใต้แล้วก็ตอนนี้วินกรุ๊ปก็ได้สัมปทานนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ฮะก็คือมันจะเป็นโปรเจกต์ที่เขาใช้คำว่า BOT นะฮะ
0: BOT
1: รูปแบบก็คือ BOT ลงทุนโดยเอกชนนะฮะ 100%แล้วก็ฟาร์มยึกเบืองเนี่ยก็อาสาเข้ามาก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่พร้อมที่สุดนะครับแล้วก็มีชื่อและมีเครดิตในการเงินการลงทุนระหว่างประเทศมากที่สุดของเวียดนามในยุค ปัจจุบันแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มทุนที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนะครับฟาร์มยึกเบืองก็เป็นบุคคลที่รวยที่สุดในอาเซียนนะฮะอันดับหนึ่งฟาร์มยึกเบืองก็โดยเฉลี่ยก็นะฮะจะอยู่ในวงเงินที่ไม่เกิน 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งฟาร์มยึกเบืองก็จะเป็นคนระดมทุนแล้วเอามาสร้างแบบ BOT นะครับ B ก็คือ Build ก็คือลงทุนสร้าง 100% แล้วก็บริหารจัดการในช่วงระยะเวลาซึ่งอาจจะอยู่ที่ระดับ 30-40 ปีอันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ตรงกลางก็คือประมาณ35ปีคือฝั่งยึดเบืองเขาอยากได้40
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รัฐบาลเวียดนามบอกว่า30ก็พอมั้งนะก็เลยเอา2อันนี้มาบวกกันมันก็จะเป็น70หารด้วย2ก็คือ35นะก็วิธีแบบต่อรองที่คุณอ้อมถนัดนั่นแหละนะครับนะฮะไปต่อรองที่เวียดนาม
0: ต้อง
1: ใครอยากจะไปใครอยากจะไปซื้อของนะต้องปรึกษาคุณยุดาก่อนนะคร
0: ับ เอาเดี๋ยวเราจะมีทริปไปเวียดนามนะอาจารย
1: ์
0: บอกคุณผู้ฟังก่อน28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ตอนนี้เริ่มกระบวนการต่างๆโปรแกรมจะออกประมาณวันที่15กันยายนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวส่งให้ค่ะสำหรับพี่ๆที่เคยไปกับเราแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่เคยไปกับเรานะคะเดี๋ยวกันยายนนี้เราจะเปิดแล้วนะคะ
1: อันนี้ก็กันยาแล้วนี่ใช่ไหม
0: ก็เดี๋ยวหลัง15เนี่ยอาจารย
1: ์
0: รอโปรแกรมสมบูรณ์อีกนิดนึงเราต้องทำให้สมบูรณ์ที่สุดค่ะจริงๆมันสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่นี่ต้องทำให้เพอร์เฟกต์ค่ะ
1: ตกลงอันไหนสมบูรณ์กับเพอร์เฟกต์นี่มันต่างกันไหม
0: มันต่างกันยังไงเนาะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์เฉยๆกับสมบูรณ์แบบค่ะอาจารย์
1: โอเค
0: ค่ะสมบูรณ์แบบ
1: ไปไหนนะไปเวียดนาม
0: ไปเวียดนามใต้ค่ะก็จะไปเส้นทางที่เวลาไปกับบริษัททัวร์ต่างๆเราจะไม่ได้ไปเส้นทางนี้ไม่มีใครจัดมีแต่เรานี่แหละค่ะแต่ไม่ได้พาไประหกระเหินนะคะพาไปกินหรูอยู่สบายนี่แหละแต่ว่าเป็นเส้นทางที่แปลกใหม่ออกไปถึงจะเป็นโฮจิมินห์ใต้ซึ่งหลายคนก็ไปเที่ยวมาหมดแล้วแต่นี่เป็นเส้นทางที่รับรองว่ายังไม่มีใครจัดไปค่ะอาจารย
1: ์ค่ะเรียกว่าโขงเดลต้าใช่ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: น้ำเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะ
0: ค่ะ
1: อย่าพาไปตุลักตุเล
0: ไม่เอาอาจารย์ไม่ตุลักตุเลเราต้องไปแบบกินรู้อยู่สบายไม่ให้ลำบากค่ะแต่เป็นเส้นทางที่ว้าวแน่นอนนะคะ
1: เรามารถไฟต่อนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือรางทุกวันนี้มันก็มีรถไฟอยู่นะครับก็คือฮานอยจากฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยมันแท้คือมันโค้งไปโค้งมานะครับตามชายฝั่งทะเลพอมันโค้งเนี่ยมันก็จะมีระยะทางยาวตั้งพันเกือบ 1,800 กิโลเมตรนะครับคือในอดีตการย้อนไปก่อนที่จะมีการปรับปรุงนะรางรถไฟรางนี้ถ้านั่งนะครับก็คือจากฮานอยกว่าจะมาถึงโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยคือ48ชั่วโมงคุณอ้อมคือ2วัน2คืนนะครับเหมาะสำหรับคนอยากจะซัมสกู๊ปพิเศษนะครับนั่งรถไฟขบวนนี้แล้วก็แนะนำขากลับให้นั่งเครื่องบินนะครับจะนั่งรถไฟเหนื่อยมากนะครับ48ชั่วโมงแต่ทุกวันนี้พัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงนะครับคำว่าหน่อยนึงหมายความว่าก็ถ้านั่งเนี่ยก็ไม่ถึง48ชั่วโมงครับแล้วก็แถมอาหารฟรีทุกมื้อนะครับแค่36ชั่วโมงก็คือ1 วันครึ่งใช่ไหม36ชั่วโมงนะครับก็เลยทำให้ส่วนใหญ่นะครับรถไฟเนี่ยไม่เป็นที่นิยมของคนเวียดนามยกเว้นคนที่ทำมาค้าขายนะครับพวกขบวนขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์อะไรพวกนี้เขาก็จะใช้พวกนี้อยู่แต่ถ้าเป็นการขนเยอะๆจริงๆเนี่ยเวียดนามก็จะใช้เรือนะครับเหมือนสีไทยใช่ไหมล่ะสีไทยก็ใช้เรือใช่ไหมคุณอ้อม
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาสีไทยเขาขนนั่นขนนี่นะปิโตรเคมีอะไรทั้งหลายก็จะใช้เรือนะเพราะว่ามันได้รถใหญ่กว่านะครับมันก็เลยทำให้มีความจำเป็นนะทุกวันนี้สายการบินในเวียดนามเนี่ยก็เลยเติบโตเยอะมากเห็นไหมเวียดเจ็ตเนี่ยสั่งเครื่องบินที100ลำ200ลำคุณอ้อมก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าคนเวียดนามนิยมใช้เครื่องบินครับเพราะมันสะดวกกว่าแล้วก็ธุรกิจมันก็ต้องประหยัดเวลาในการเดินทางแล้วก็พอมันเป็นโลคอสแห่งชาติทุกวันนี้เวียดเจ็ตเนี่ยถือว่าเป็นโลคอสแห่งชาติแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่จำกัดอยู่แค่เวียดนามนะอยู่ที่เมืองไทยก็มีใช่ไหมล่ะเวียดเจ็ตเนี่ยบินน่าจะบินทั่วประเทศไทยนะมั้งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่เคยได้ใช้แต่ถูกจริงไหมล่ะถูกจริงไหม
0: ก็ถูกจริงค่ะแต่จะมีบินเป็นบางจังหวัดนะแต่ก็เกือบทั่วละ
1: ฮะก็นั่นแหละครับพอมันแตกขยายอะไรพวกนี้มันก็เชื่อมโยงกันได้เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หลุดสายการบินเนี่ยมันพอมันสมมุติว่ามาจากฮานอยแล้วเนี่ยนะครับจากฮานอยมาถึงโฮจิมินห์แล้วก็ไหนๆก็โฮจิมินห์แล้วก็ต่อมากรุงเทพหน่อยนึงนะก็แค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหมล่ะก็ได้เงินเพิ่มแหละนะครับก็จะประมาณนั้นวิธีคิดการคำนวณของเขามันก็เลยกลายเป็นโฮจิเป็นฮานอยโฮจิมินห์แล้วก็สุวรรณภูมินะแต่ถ้าเป็นสุวรรณภูมิโฮจิมินห์มันก็ชั่วโมงเดียวแต่ถ้าเราไปสุวรรณภูมิไปฮานอยนี่2ชั่วโมงนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้รถไฟสายนี้นะครับก็จริงๆกำหนดเดิมเขาอยากจะลงมือด้วยปลายปีนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่เข้าใจว่านั่นแหละฮะก็คือเรื่องเทคนิคแล้วก็เรื่องต่อรองกันว่าจะให้เวลาสัมปทานก็คือการเก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์นะก็คือตัว O เนี่ยนะ operate เนี่ยนะครับกี่ปีนะครับก็ยังไม่ลงกันแล้วก็พอครบกำหนดนะซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะ35ปีนี่แหละ พอ35ปีเสร็จปุ๊บมันก็จะ transfer ให้กับรัฐบาลนะส่วนจะต่อหรือไม่ต่อนั้นมันก็เป็นเทคนิคนะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าอันนี้มันเกิดก็ลองนึกดู350กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: สมมตินั่งจากโฮจิมินห์ไปฮานอยเท่าไหร่อาจารย์กี่ชั่วโมง
1: มันอยู่ที่ว่ามีกี่สถานี
0: อ๋อมันต้องจอดด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าไม่จอดเลยคุณน้องก็ลองนึกดูฮะ 1,500 กิโลเมตรนะฮะวิ่งด้วย350กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไม่หยุดเลยนะครับมันหมายความว่า2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับแต่ผมคาดว่ามันน่าจะมีไม่น้อยกว่า7สถานีนะครับก็คือเมืองหลักๆนะครับเมืองหลักๆก็คือจังหวัดที่สำคัญนะครับอย่างเวเนี่ยก็ต้องจอดนะครับดานังก็ต้องจอดนะครับญาจังก็ต้องจอดอะไรพวกนี้คุณอ้อมเมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็น่าจะมีสัก7สถานีพอ7สถานีเนี่ยก็เฉลี่ยไปเลยว่าการจอดที่แต่ละสถานีก็เฉลี่ยให้เลยนะฮะสถานีละ8นาทีโดยเฉลี่ยเหมือนเราไปขึ้นรถไฟจีนนะฮะ8มั้ย
0: อาจารย์อย่าพูดถึงมันเหนื่อย
1: นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ตีซะว่ารวมๆแล้วก็น่าจะ5ชั่วโมง5ชั่วโมงมันก็ยังดีกว่า36ชั่วโมงใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ไม่ต้องไปขึ้นเครื่องต่อ
1: หนึ่งแหละแล้วไม่ต้องเสียเวลารอมากมายใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก็นั่งรวดเดียวนะครับภายใน5ชั่วโมงก็ถึงแล้ว5ชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วก็มันไปได้ทั่วกว่านะครับถึงลึกใจกลางเมืองมากกว่านะฮะก็เหมือนเวลาเราจะขึ้นเครื่องบินเราต้องไปก่อน1ชั่วโมงใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ลองนึกดูนะเราต้องไปถึงก่อน1ชั่วโมงนะแล้วเราต้องเผื่อเวลาตอนเดินทางไปอีกตีซะว่ากว่าจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราต้องเผื่อเวลา2ชั่วโมงใช่ไหมก็2ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะแล้วถ้าดีเลย์อีกนะอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เครื่องบินกว่าจะจอดกว่าจะเดินกว่าจะอะไรอีกนะฮะแต่รถไฟเนี่ยมันลากกระเป๋าปื๊ดๆได้เลยนะครับมันก็จะมีความสะดวกรวดเร็วกว่ากันแล้วก็ไปได้ทั่วถึงกว่ากันเยอะก็ถ้าปลายปีหน้าก็ธันวา2570ก็บวกเข้าไป7ปีไม่เกินนี้หรือแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะให้หมายความว่าวิธีจะสร้างได้เร็วที่สุดเนี่ยเขาจะต้องแยกสัญญาเป็นหลายๆเจ้านะครับเป็นหลายๆเจ้าก็คือลงมือทีเดียวสมมติว่ามี14สัญญาก็ลงมือพร้อมกันนั้นก็จะเร่งเวลาได้ครับก็นั่นแหละครับเพื่อประมาณน่าจะ 5-6 ปีก็ตีซะว่า2576เป็นอย่างช้าเวียดนามก็จะมีรถไฟความเร็วสูงใช้สายจากเหนือสู่ใต้ที่จะสะดวกมากขึ้นส่วนสองสายที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับมันจะเสร็จก่อนเพราะว่าปลายปีนี้เขาก็จะเริ่มลงมือแล้วก็บวกไปอีก5ปีข้างหน้าครับมันก็จะเหลื่อมกันอยู่ประมาณ2ปี
0: ไปอีกประเด็นนึงนะคะอยู่ที่เวียดนามเรื่องของการส่งออกทุเรียนตอนนี้สื่อของเวียดนามเขายืนยันว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมอยู่ที่ 1.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของเขากำลังเร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือให้มูลค่าการส่งออกตลอดทั้งปีแตะถึงระดับ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะพันธุ์ของทุเรียนเวียดนามนี้ดูในภาพนี้ก็ไม่ลูกใหญ่นะจ๊ะลูกเล็กๆอะค่ะไม่ใหญ่มาก
1: เหมือนทุเรียนภาคใต้คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: นะครับคือสภาพอากาศนะครับยกเว้นในช่วงหลังเนี่ยทางเหนือของเวียดนามก็เริ่มปลูกนะครับก็เริ่มมีการวิจัยแล้วก็ปลูกแต่ผลไม้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในภาคใต้ก็คือเขตแม่โขงเดลต้านะครับเขาเรียกว่าทั้งเสบียงอาหารทั้งผลไม้ทั้งอะไรจะอยู่ในเขตภาคใต้ส่วนภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นผู้พืชเมืองหนาวนะครับอย่างเช่นพวกลิ้นจี่ลำไยอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมเราก็จะปลูกกันเยอะในทางเหนือลิ้นจี่เนี่ยจะอยู่ในจังหวัดทางเหนือเลยแหละแล้วก็เกษตรกรพอเขาเก็บเนี่ยเขาก็จะขนไปขายในตลาดโอ้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเหนือจริงๆตรงหลังเซินเนี่ยเขาจะมีไอ้ ปลูกไอ้พวกสมุนไพรนะครับมาปลูกพวกที่จีนเขาต้องการนะครับพวกสมุนไพรพวกเครื่องเทศพวกอะไรพวกนี้ส่วนทางใต้นะมีหมดเลยนะครับทั้งข้าวทั้งปลาทั้งอาหารทั้งผลไม้ครบสูตรเลยก็อยู่ที่นี่นะครับก็มันก็เลยสภาพอากาศมันก็เลยเหมือนภาคใต้ของ
0: คุณตอบได้เลยค่ะอาจารย
1: ์โอเค
0: สัญญาณหายหรือเปล่าม
1: ันก็เลยทำให้ไอ้สิ่งที่เขามีมันก็มีเยอะแล้วก็อยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะฮะคือแม่ของเดลต้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ซึ่งมีความผันผวนในด้านสภาวะอากาศเยอะมากในช่วงตั้งแต่ปี2016ก็คือลากยาวมาทุกวันนี้ก็คือประมาณ10 ปีมานี้เนี่ยมีสภาวะอากาศที่ผันผวนแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามลภาวะรวมไปถึงภาวะโลกร้อนแผ่นดินทรุดน้ำไม่พอนะครับแล้วก็ยังเกิดปัญหาเรื่องน้ำบางทีพายุซัดเข้าไปอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ทำให้ผลผลิตทางด้านพวกนี้มันไม่เสถียรมากมายนักยกเว้นนะครับยกเว้นเขามีการโซนนิ่งแล้วก็มีการเตรียมการไว้รองรับอย่างดีแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้ผลไม้ของเวียดนามเนี่ยมันก็เป็นไปตามปีนะฮะมันไม่สามารถที่จะคำนวณได้ว่ามันจะเท่าไหร่ที่ชัดๆนะฮะเป๊ะๆเหมือนบ้านเราเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีก็เลยทำให้ตามฤดูกาลนะถ้าอากาศดีนะครับไม่มีมรสุมเยอะนะเนี่ยช่วงนี้มรสุมก็เริ่มเข้าแล้วเหมือนภาคใต้บ้านเรานี่แหละนะฮะก็ต้องดูอันนั้นสำคัญแต่เวียดนามความอุดมสมบูรณ์ของเขาที่แม่โขงเดลต้าเนี่ยมันทำให้ถึงจะไม่อุดมสมบูรณ์มากนักมันก็มีปริมาณเยอะนะครับทุเรียนเนี่ยโอ้ส่งออกผมเห็นตัวเลขอยู่นะปีหนึ่งโดยเฉลี่ยที่ส่งจีนนะครับประมาณ 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นว่าปีนี้เขาจะตั้งเป้าไว้ที่ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณนั้นครับ
0: มาเข้าสู่ซีรีส์ของเรานะคะอาจารย์ซีรีส์ EP ที่58ถ้าจำไม่ผิดนะอาจารย์อารยธรรมในอุตสาหคณีค่ะ
1: เสาร์ที่แล้วเราได้มาจบตรงปลายรัชสมัยนะครับของรัชกาลที่4นะครับในห้วงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงรอยต่อแล้วก็เป็นช่วงที่ประเทศผู้ล่าอาณานิคมเข้ามาเต็มตัวแล้วนะครับมาด้วยเนี่ยแหละครับสนธิสัญญาอย่างในจากเบอร์นี่ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่3ก็มาได้บาวริงนะครับในรัชสมัยของรัชกาลที่4แล้วทีนี้พอฝรั่งเศสนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้ายึดครองเวียดนามตั้งแต่ปี1858นะก็ขยับมานะครับ1858หลังจากนั้นเนี่ยกัมพูชาซึ่งเป็นต้องใช้คำว่าเป็นประเทศสลาดของรัตนโกสินทร์ก็คือสยามเป็นประเทศสลัดนะครับเป็นเขตประเทศสลัดก็คืออยู่ภายใต้พระราชอำนาจนะครับของสยามนะฮะในยุคของรัตนโกสินทร์นี่แหละก็เลยทำให้กษัตริย์ของกัมพูชาในห้วงปลายของรัชกาลที่4เนี่ยนะครับดิ้นรนเพื่อที่จะหนีจากพระราชอำนาจของพระองค์ก็คือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆก็คือไปขออยู่ภายใต้ฝรั่งเศสนะครับอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็คือปี1863นะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็เท่าไหร่ล่ะปี2406คุณออม2406พอถึงตอนนั้นนะครับก็คือ2406มันก็เลยทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยอ่ะไหนๆก็มาซุกฉันอยู่แล้วฝรั่งเศสก็เลยใช้อิทธิพลของตัวเองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโปรเทคก็คือว่าอารักขากัมพูชาอยู่ภายใต้ตัวเอง ก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในเรื่องของพระราชอำนาจของรัตนโกสินทร์ที่มีต่อราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยในเวลาเดียวกันก็เลยเป็นที่มาของการที่เรานะฮะหมายถึงรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์จำยอมต่อการกดดันของฝรั่งเศสที่มีกัมพูชาอยู่ภายใต้การอารักขาจริงๆก็คือไปขออยู่ภายใต้เขาก็เลยเป็นที่มาของการยินยอมยกดินแดนกัมพูชานะครับคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยนะคุณอ้อม 123,050 ตารางกิโลเมตรบวกกับ6เกาะนะครับนั่นแหละไอ้ที่มีปัญหาเกาะทั้งหลงทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังกัมพูชาก็อ้างเกาะนั้นก็ของฉันเกาะนี้ก็ของฉันเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ตกค้างกันมาอยู่หลายเรื่องนะครับแล้วก็บางแม้กระทั่งจริงๆเกาะกงเนี่ยเกาะกงถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันคือฝรั่งเศสงุบงิบเอาจริงๆมันคือของสยามอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ฝรั่งเศสก็คือในยุคนั้นมันเกิดสงครามมันเกิดอิทธิพลอะไรขึ้นมาก็เลยงุบงิบเอานะเกาะกงจริงๆชื่อเดิมของเกาะกงเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจันตคีรีเขตเป็นเมืองคู่แฝดของประจวบคีรีขันธ์ตรงกันเลยนะคุณน้องขีดไอ้ลองขีดลากนะตัดอ่าวไทยเลยเราจะเห็นปัจจันตคีรีเขตกับประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอยู่ระดับเดียวกันนะครับเพราะว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์เป็นผู้พระราชทานนะพระองค์ทรงพระราชทาน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

าบอกว่ากินปลาแล้วฉลาดเราจะกินปลาอะไรดีนะวันนี้ค่ำคืนวันเสาร์ที่12กันยายนพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉาย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาทาง LTM FM 95จากปลาแซลมอนกันจ้าปลาสีชมพูเนื้อสวยงามอุดมไปด้วยไขมันเป็นปลาที่ทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะย่างทำเบเกอร์กินสดๆในซูชิหรือจะอบจนเนื้อนุ่มร่อนละลายล้วนอร่อยลงตัวบางทีปูก็เอามาผัดกับพริกไทยกระเทียมอร่อยมากๆเลยค่ะปลาแซลมอนนั้นเป็นปลาเศรษฐกิจยอดนิยมอุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันโอเมก้า3ช่วยบำรุงหัวใจและสมองในประเทศไทยเราเนี่ยนิยมนำเข้าสายพันธุ์แอตแลนติกจากนอร์เวย์ค่ะมักจะเอามาทำซาซิมิหรือแซลมอนนึ่งซีอิ๊วสเต็กแล้วก็ยำรสแซ่บค่ะยังไงเราก็ควรรับประทานปลาแซลมอนอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อควบคุมคอเลสเตอรอลปลาแซลมอนที่นิยมบริโภคกันทั่วไปส่วนใหญ่จะมาจากปลาธรรมชาติเช่นแซลมอนอลาสก้าหรืออาจจะเป็นปลาเลี้ยงในฟาร์มเช่นปลานอร์เวย์หรือเทสมาเนียค่ะถ้าจะทานดิบๆสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ควรจะหลีกเลี่ยงปลาแซลมอนดิบๆหน่อยนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากพยาธิและแบคทีเรียเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววิธีปรุงสุกนั่นแหละค่ะดีที่สุดยิ่งถ้าหากต้องการควบคุมน้ำหนักหรือลดไขมันอยากจะแนะนำว่าควรปรุงด้วยวิธีนึ่งอบหรือย่างแทนการทอดน้ำมันแบบท่วมๆซึ่งปลาแซลมอนนั้นก็ถือว่าเป็นอาหารสุขภาพชั้นเลิศเพราะมันอุดมไปด้วยโอเมก้า3ช่วยลดความหิวลดการอักเสบและบำรุงสุขภาพหัวใจและสมองอีกด้วยจ้าแซลมอนนั้นคือปลาชนิดหนึ่งที่มีเนื้อภายในสีส้มหรือสีชมพูไปจนถึงสีแดงคนไทยนิยมและเรียกกันว่าปลาส้มนี่แหละค่ะชื่อปลาแซลมอนนั้นจริงๆแล้วเป็นภาษาลาตินพบได้บ่อยในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนใหญ่จะเกิดในลำธารก่อนที่มันจะอพยพไปเติบโตและใช้ชีวิตในมหาสมุทรและวนกลับมาหาน้ำจืดอีกครั้งในช่วงเข้าสู่ฤดูการขยายพันธุ์เพื่อวางไข่ซึ่งน้อยมากที่จะอาศัยอยู่ในทะเลสาบลักษณะและการอาศัยของเจ้าปลาแซลมอนนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์โดยมีสายพันธุ์ท้องถิ่นเป็นปลาแซลมอนแอตแลนติก1สายพันธุ์และปลาแซลมอนแปซิฟิก7สายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนมอนซินุกแซลมอนซอมแซลมอนโคโฮแซลมอนมาชูแซลมอนชมพูแซลมอนช็อกอายและแซลมอนตาหนูก่อนที่มันจะกระจายพันธุ์แซลมอนอยู่ทั่วทุกซีกมุมโลกส่วนในตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแซลมอนทั้งจากจับมาจากแหล่งธรรมชาติและฟาร์มเลี้ยงค่ะซึ่งลักษณะของแซลมอนปกติแล้วจะมีความยาวประมาณ 1-2.5 ฟุตภายนอกก็จะคล้ายกับปลาทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่เราต้องสังเกตความต่างได้จากจุดสีดำด้านบนเหนือเส้นข้างลำตัวปลาแซลมอนบางสายพันธุ์อาจมีลักษณะเฉพาะบางส่วนเช่นหลังจากวางไข่แล้วมันจะเข้าสู่น้ำจืดและเปลี่ยนสีจากสีเงินกลายเป็นสีแดงเข้มหรือสีดำปลาแซลมอนช็อกอายตัวผู้ก็มักจะมีโหนกบริเวณด้านหลังอย่างนี้เป็นต้นจากชาวประมงเขาบอกว่า
ลอดระยะเวลา 5,000 กว่าปีเนี่ยมันมีพิธีกรรมของชาวพื้นเมืองแปซิฟิกที่เขามักจะทำพิธีคืนกระดูกปลาแซลมอนกลับคืนสู่ท้องทะเลหลังจากบริโภคแล้วหรืออาจจะทำข้าวของเครื่องใช้จากแซลมอนค่ะอย่างของเล่นจากกระดูกปลาแซลมอนหรือกระเพาะปลาเอามาทำกาวเขาบอกว่าเจ้าปลาแซลมอนนั้นน่ะเป็นหนึ่งในปลาที่ขึ้นชื่อว่าใช้ชีวิตทรหดที่สุดเพราะในแต่ละช่วงชีวิตมันจะต้องโยกย้ายอพยพผ่านน่านน้ำข้ามมหาสมุทรตั้งแต่เด็กก่อนที่จะเข้าสู่ลำธารน้ำจืดที่เต็มไปด้วยออกซิเจนที่บริสุทธิ์และสงบเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายจากมนุษย์ที่คอยตามล่ามันในท้องมหาสมุทรแล้วมันก็วางไข่ปลาแซลมอนสักประมาณ 2,000 ถึง 10,000 ฟองซึ่งมันจะมีลวดลายพรางตัวให้ลูกๆได้อยู่รอดปลอดภัยค่ะและหลังจากที่มันใช้ชีวิตอยู่สักประมาณ6เดือนถึง3ปีเมื่อลูกปลาแซลมอนออกจากไข่แซลมอนแล้วระบบการทำงานของร่างกายมันก็จะปรับตัวให้เข้ากับการควบคุมแรงดันให้สามารถอาศัยอยู่ในน้ำเค็มที่อุดมไปด้วยแหล่งอาหารได้อย่างปลอดภัยและอาศัยการใช้กลิ่นของแหล่งน้ำในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางหลังจากนั้นก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก 1-5 ปีพอเติบโตเต็มวัยพร้อมขยายพันธุ์ก็จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่น้ำจืดอีกครั้งเพื่อวางไข่

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: พาวซ่า
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
9: ปลาแซลมอนนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในโปรตีนคุณภาพสูงที่ได้รับความนิยมในคนที่รักสุขภาพปลาแซลมอนนั้นมีดียังไงล่ะคะอุดมไปด้วยโอเมก้า3ดีต่อสมองและหัวใจปลาแซลมอนนั้นเป็นแหล่งโอเมก้า3ชั้นยอดซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ค่ะโอเมก้า3ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดลดการอักเสบในร่างกายที่สำคัญมันมีบทบาทสำคัญในการบำรุงสมองเสริมความจำและชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองในระยะยาวอีกทั้งมันยังมีโปรตีนคุณภาพสูงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะนอกจากโอเมก้า3ที่ดีต่อร่างกายแล้วมันยังเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรืออยู่ในช่วงดูแลสุขภาพเพราะเนื้อแซลมอนเพียงแค่100กรัมก็ให้โปรตีนสูง 20-25 กรัมแล้วล่ะค่ะซึ่งถือว่าเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละมื้อเลยทีเดียวแซลมอนนั้นมันดีต่อสุขภาพผิวและเส้นผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าปลาแซลมอนนั้นเป็นเนื้อสัตว์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวและผมเพราะเจ้าไขมันโอเมก้า3และวิตามินดีนี่แหละที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูสภาพผิวและเสริมสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเจ้าปลาแซลมอนยังเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังอีกด้วยเพราะนอกจากโอเมก้า3โปรตีนและวิตามินดีแล้วปลาแซลมอนนั้นยังอุดมไปด้วยซิลิเนียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและมีบทบาทในการลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆได้แถมมันยังส่งเสริมสุขภาพสมองและระบบประสาทเพรา

อัลไซเมอร์ได้สำหรับคนที่รักสุขภาพสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักและสายคีโตค่ะปลาแซลมอนยังเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะควบคุมน้ำหนักหรือรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิกเป็นการเพิ่มไขมันดีปริมาณโปรตีนก็ปานกลางและยังลดคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงได้เพราะปลาแซลมอนนั้นให้โปรตีนสูงอุดมไปด้วยไขมันดีจากโอเมก้า3และมีคาร์โบไฮเดรตต่ำที่สำคัญไขมันดีในแซลมอนจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญช่วยลดการอักเสบและเพิ่มความอิ่มได้นานทำให้ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักสามารถควบคุมปริมาณแคลอรี่ในแต่ละมื้อได้เป็นอย่างดีเลยจ้าปลาแซลมอนเราสามารถหากินได้แบบที่เขาจับตามธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงในฟาร์มซึ่งจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันมากเลยค่ะปลาแซลมอนที่ขายกันทั่วๆไปเขาจะมีทั้งปลาที่จับจากทะเลธรรมชาติแล้วก็จากกระชังฟาร์มที่เขาเปิดในทะเลถ้าเทียบราคากันแล้วปลาธรรมชาติก็จะมีราคาแพงกว่าปลาเลี้ยงมากเพราะปริมาณและความยากง่ายในการจับอีกทั้งยังมีรสชาติที่ดีกว่าเพราะปลาแซลมอนธรรมชาติสามารถว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไกลจึงทำให้มีไขมันในเนื้อไม่มากเท่ากับปลาเลี้ยงในการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนในหลายประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปเหนือมีมาตรฐานการควบคุมกฎของ EU ทำให้การเลี้ยงออกมาได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมีการตรวจสอบตามขั้นตอนของ EU ทุกอย่างรวมถึงการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะสารเคมีต่างๆซึ่งข้อดีของการเลี้ยงแบบนี้ก็คือช่วยลดการทำลายพันธุ์ปลาตามธรรมชาติแต่อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาแซลมอนก็จะคล้ายๆกับอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์อื่นๆไม่ได้ใส่สารอะไรที่อันตรายลงไปแม้ว่าปลาแซลมอนเป็นปลาที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ปลาแซลมอนตามธรรมชาติที่เติบโตในพื้นที่ก็มักจะมีแร่ธาตุปนเปื้อนได้และอาจมีสารปรอทที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งในปริมาณสูงรวมถึงหากไม่สะอาดอาจมีปรสิตที่สามารถทำให้เกิดโรคได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถึงมันจะดียังไงเราก็จะต้องรับประทานให้เหมาะสมและควรเลือกปลาแซลมอนที่มีคุณภาพนะคะแต่นักโภชนาการบอกว่าถึงแม้ว่าปลาแซลมอนนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราทำผิดพลาดขณะปรุงก็อาจจะพลาดความอร่อยที่แท้จริงก็ได้โดยเฉพาะอย่าลอกหนังปลาแซลมอนเชียวหลายคนอาจจะเชื่อว่าหนังสีดำๆของปลาแซลมอนนั้นมันไม่น่ารับประทานแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะคะเพราะมันช่วยให้สุกทั่วถึงป้องกันเนื้อปลาแตกและเพิ่มรสชาติให้กับอาหารการลอกหนังปลาแซลมอนเขาบอกว่าเหมาะสำหรับการต้มเท่านั้นส่วนการปรุงอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอบทอดย่างควรจะเก็บหนังเอาไว้เพราะมันจะช่วยให้สุกทั่วถึงและเพิ่มรสชาติให้กับอาหารของคุณด้วยจ้า

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีประชุมและติดตามงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจสถานีวิจัยดอยปุยพร้อมตรวจพื้นที่ปรับปรุงร้านรอยัลโปรเจกต์ทีเฮาส์แอนด์คอฟฟี่พลเอกกัปปนาถรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายใต้พื้นที่

0: ถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ที่ผ่านมาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวรวมถึงรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพ5โรงเรือนและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่และปรับปรุงอาคารสำนักงานรวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่โครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นองคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้างานทดสอบเพื่อศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติที่เป็นเฟิร์นลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยไปมันกับกูดดอยบราซิลได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองลักษณะเด่นได้แก่ใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วและเติบโตได้ดีทั้งในที่สูงและที่ราบที่ผ่านมาพบปัญหาสปอร์ของเฟิร์นรัศมีโชติเป็นหมันจึงหาวิธีการเพาะสปอร์กูดดอยใบมันและกูดดอยบราซิลที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในการงอกสปอร์เฟิร์นรัศมีโชติปัจจุบันอยู่ระหว่างการย้ายและคัดแยกต้นกล้าจากการผสมสปอร์ประเมินและคัดเลือกต้นเฟิร์นที่มีลักษณะเดียวกับเฟิร์นรัศมีโชติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวง
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า
10: ปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นิยามข้ามเวลาในขณะนี้20:17 น.นำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะสำหรับดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยบทเพลงที่นำเข้าสู่รายการให้ตายไปกับใจและโอ้ยโอ้ยเป็นโอ้ยโอ้ยที่โอ้โหมันเข้าไปในหัวใจเหลือเกินในสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกับประเด็นที่เป็นไวรัลอย่างยิ่งนะคะมาแล้วนะคะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะพอได้ยินเสียงกุกกักเล็กๆน้อยๆคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของวัดเอ้ยไม่ใช่ในเรื่องของกฎหมายค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นวันแห่งเขาเรียกว่าอีกค่ำคืนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องนำประเด็นเรื่องราวนะครับที่เป็นกระแสและเป็นเรื่องราวที่เกิดแล้วเกิดอีกนะครับซ้ำซากซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดนะครับคุณแหม่มนะครับเขาว่าอย่างนี้คุณแหม่มเขาพูดกันนะครับว่าแรงไหนในโลกหรือจะสู้แรงโยกอาตมานะครับ
0: ใช่แล้วค่ะใส่สบงแล้วส่งพลังค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเล่นกายกรรมขย่มโต๊ะกลมค่ะเป็นพระโต๊ะกลมนะคะปกติจะเป็นอัปวินโต๊ะกลมค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะเรื่องเนี้ยค่ะเราไม่ว่าในทางธรรมนะเราว่าในทางโลกที่เขายกของกลางไปอะค่ะอาจารย์มันสงสัยจริงๆเมื่อเช้านี่จัดรายการไปคุณผู้ฟังก็สงสัยนะคะก็เลยต้องรบกวนอาจารย์ในค่ำคืนนี้ค่ะว่าปกติถ้ามีปืนใช่ไหมเอาปืนเนี่ยไปยิงคนตายค่ะอาจารย์คะตำรวจก็ต้องยึดปืนใช่ไหมคะเพราะถือเป็นของกลางอันเนี้ยจะว่าโต๊ะกลมเป็นของกลางหรือก็ไม่ใช่แต่ตำรวจก็ยกโต๊ะกลมไปก็ต้องให้อาจารย์วิเคราะห์แต่จริงๆเนี่ยนะคะเรื่องนี้เป็นคดีฆาตกรรมนะจ๊ะนะนะเสียบแทงค่ะอาจารย์คะของกลางเนี่ยมันจะยังไงคะอาจารย์อธิบายในแง่กฎหมายเลยค่ะ
1: ครับก่อนอื่นก็ต้องอย่างนี้ก่อนนะครับต้องทำความเข้าใจเรื่องความผิดของเจ้าวาดนะครับของวัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตามพระบัญญัติคณะสงฆ์

0: นะครับในมาตรา45เนี่ยก็บอกว่าให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยและวัยยาวัจกรเป็นเจ้างานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับนี่เมื่อเป็นเจ้างานตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับในมาตรา37ของคณะสงฆ์บอกว่าเจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้นะครับ บำรุงรักษาจัดกิจกรรมและศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดีนะครับก็คือมีหน้าที่บำรุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดศีลศาสนสมบัติของวัดเนี่ยนะครับมันมีศาสนสมบัติเนี่ยตามกฎหมายคณะสงฆ์นะครับแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับในมาตรา40ก็ว่าศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น2ประเภทคือศาสนสมบัติกลางได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งไม่ใช่ของวัดใดวัดหนึ่งนะครับกับศาสนสมบัติของวัดได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่งนะครับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับเพื่อการนี้ถือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางด้วยทีนี้การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดเนี่ยนะครับก็เป็นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับซึ่งก็อันนี้ในการดูแลรักษาศาสนสมบัติเนี่ยของวัดเนี่ยก็อยู่ในหน้าที่ดูแลนะครับของเจ้าอาวาสนะครับทีพอดูความดูแลเจ้าอาวาสเนี่ยถ้าเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับไปเบียดบังไปยักยอกเนี่ยนะครับคุณแหม่มก็เคยได้ยินข่าวนะครับวัดรอเรือเนี่ยนะครับวัดรอเรือเนี่ยนะครับวัดอะไรขิงๆเนี่ยนะครับก็มีเกิดเหตุลักษณะทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็ถูกฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตนะครับทีเนี้ยก็มีแนวที่ศาลฎีกาพิพากษาวิสัยไว้นะครับและก็คดีของสมีฤทธิ์นะครับของวัดไร่นะครับที่ศาลพิพากษาไปแล้วผมก็จะนำเสนอให้เป็นแฟนรายการนะครับเป็นประเด็นกระชับนะครับเราไปเกี่ยวข้องรู้เห็นอะไรขึ้นมาก็จะหยิบยกขึ้นมาเขาเรียกว่าอธิบายอภิปรายได้นะครับตัวอย่างเนี้ยศาลฎีกาเคยตัดสินไว้เมื่อปี17นะครับบอกว่ามาตั้งนานแล้วนะเพราะพ.ร.บ.คณะสงฆ์มีมาตั้งแต่นะครับ2105เขาบอกว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้างานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1/16ซึ่งตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ.2505มาตรา45บัญญัติให้เจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับนั้นใจความว่าให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งรับแต่งตั้งในองค์ตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และวัยยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาเจ้าวาดเป็นบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้างานซึ่งไม่ใช่เจ้างานโดยสภาพนะครับไม่ใช่เจ้างานโดยทั่วไปนะโดยสภาพแต่เป็นเจ้างานที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าให้มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานนะครับมันจะต่างกับพวกข้าราชการทั่วไปนะครับอันนี้ถูกกฎหมายบัญญัติขึ้นมาทีนี้บางคนไม่รู้ว่าตนเองเป็นเจ้างานนะครับพอไปเบียดบังยักยอกทรัพย์นะครับของวัดรู้ไหมว่าโทษเนี่ยมันจะต่างกับบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดายักยอกทรัพย์สินผู้อื่นเนี่ยโทษจำคุกก็ไม่เกิน3ปีนะครับแต่เมื่อเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นเจ้าพนักงานนะครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา147เนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานนะอันนี้เจ้าอาวาสหรือวัยยาวัจกรเนี่ยก็ถือเป็นเจ้างานตามกฎหมายอาญาแล้วนะครับของมาตรา147บอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อจัดทำมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดนะมีหน้าที่รักษาทรัพย์เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตนะครับหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทนะครับแต่บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผมบัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ แต่ต้องครอบครองทรัพย์นะครับคนธรรมดาซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำผิดฐานยักยอกทรัพย์ระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับด
1: ัง
0: นั้นการเป็นเจ้าวาดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระในระดับชั้นปกครองเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าวาดวัดอยู่หรือว่าเหนือขึ้นไปเนี่ยก็แล้วอยู่ระดับชั้นปกครองเนี่ยเพราะพระเนี่ยนะถ้าตามประวัติคณะสงฆ์เนี่ยนะครับมันมีคณะสงฆ์นะครับพระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะเนี่ยคือตั้งแต่ระดับชั้นปกครองขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าไปกระทำการทุจริตเข้ากรณีนี้เลยแต่ถ้าเป็นพระลูกวัดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นเจ้างานนะครับไปเบียดบังยักยอกทรัพย์ของวัดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนธรรมดายักยอกทรัพย์เท่านั้นเองนะครับซึ่งต่างกันนะคือคนพระที่มีตำแหน่งชั้นปกครองกับพระที่ไม่มีตำแหน่งหรืออยู่ต่ำกว่าเนี่ยนะครับเมื่อกระทำผิดเบียดบังทรัพย์ของวัดเนี่ยผลทางกฎหมายเนี่ยโทษเนี่ยมันร้ายแรงที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเจ้าวาดวัดรอขอนะครับคุณแม่มนะครับที่ว่า
1: วันไล่ขิงเนี่ยนะคะ
0: นะครับก็ถูกฟ้องในศาลอาญาทุจริตภาค6เนี่ยได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดนะครับเมื่อปี62เนี่ยคล้ายๆตรงนี้นะก็บอกว่าวัดรอเป็นผู้จ่ายเป็นนิติบุคคลขณะเกิดเหตุจำเลยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาวัดจัดกิจการและสถนะสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีจึงเป็นเจ้างานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับตามระเบียบคณะ2505มาตรา37เว็บ1และมาตรา45เมื่อจะไปสั่งให้นายปอและนายนอหรือพระนอร่วมกันเบิกถอนเงินจากบัญชีของวัดรอผู้เสียหายเพื่อจำเลยและนายปอนำไปใช้ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เงินที่ประชาชนถวายแก่จำเลยนะมีความหมายตรงนี้อยู่นะตามคำตัดสินว่าซึ่งไม่ใช่เงินที่ประชาชนถวายแก่จำเลยย่อมทำให้วัดรอรับความเสียหายจำเลยซึ่งเป็นเจ้างานและมีอำนาจหน้าที่ของเลยดังกล่าวถือได้ว่ามีหน้าที่จัดทำรักษาทรัพย์ใดของวัดรอผู้เสียหายการทำของเลยที่เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปจึงเป็นความผิดนะตามที่ไอการยื่นฟ้องไปนะครับก็ชัดเจนแต่ว่าที่ศาลตัดสินเนี่ยนะครับชี้อยู่นะถ้าเป็นประเด็นบอกว่ามิใช่เงินที่ประชาชนถวายแก่จำเลย ก็แปลความว่าถ้าดูตามคำวิจัยนี้นะครับถ้าประชาชนนะครับอุทิศถวายในบริจาคนะครับหรือทำบุญให้กับวัดเนี่ยไม่ว่าตู้ไหนนะครับตู
1: ้
0: ค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาลพระอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นทรัพย์สินของวัดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของวัดแต่ถ้าพี่น้องประชาชนศรัทธานะเฉพาะให้เป็นการเฉพาะตัวแก่เจ้าวาดองค์นั้นนะครับรูปนั้นนะครับไปกิจนิมนต์ที่นั่นที่นี่เขาให้มาให้เป็นการศรัทธาส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เจตนาให้เป็นสาธารณสมบัติของวัดเนี่ยก็ไม่เป็นความผิดตรงนี้ทีนี้ประเด็นนี้ผมเข้าใจว่าทางฝ่ายทิศเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะสมี
1: โชติค่ะ
0: ผมคิดว่าเขาต้องต่อสู้เรื่องทรัพย์สินเนี่ยเรื่องคดีอาญานะครับว่าเขาไม่ได้เบียดบังหรือว่ายักยอกทรัพย์สินซึ่งเป็นของวัดนะครับวัดทอก็แล้วกันนะครับที่เป็นข่าวเลยนะครับก็ประเด็นรู้สึกเขาจะปฏิเสธเขาน่าจะสู้ประเด็นนี้นะครับคุณแม
1: ่อ๋อเขาปฏิเสธอาจารย์
0: เขาอาจจะบอกว่าเขาทำเรื่องเป็นเรื่องกิจการส่วนตัวของเขาอาจจะทำเครื่องรางของขลังหรือพระรุ่นนั้นเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับแต่ว่าต้องดูไว้ดีว่าเป็นการแอบอ้างชื่อวัดหรือทำเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าเวลามีการจ่ายเงินจ่ายทองเหมือนต้องมีคนไปเช่าเนี
1: ่
0: ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็ตั้งอยู่ในวัดนะที่หลายๆวัดที่เราไปนะครับไปกราบพระอะไรแล้วเราก็เช่านะครับ พระองค์เล็กองค์ใหญ่มาเนี่ยนะครับมีทั้งพระบูชาพระห้อยคอพวกเนี้ยนะครับเขาก็ออกใบเสร็จในนามวัดแต่อันนี้คดีเนี้ยเราไม่รู้ว่าในนามอันไหนนะครับเพราะว่ายอดมันเยอะมากทั้ง720ล้านเนี่ยนะครับมันเยอะมากๆซึ่งเงินวัดจะได้มากขนาดนี้หรือไม่ก็ต้องนำสืบพิสูจน์กันเหมือนกันนะคุณแม่นะครับ
1: เขาทำเป็นมูลนิธิค่ะอาจารย์คะเขาตั้งมูลนิธิเขาทำลักษณะเดียวกับวัดพระบาทน้ำพุอะค่ะแนวมาแนวเดียวกันเลยค่ะพอตั้งเป็นมูลนิธิปั๊บเนี่ยมันจะเข้าเป็นของเป็นเงินมูลนิธิอะค่ะอาจารย์ค่ะเงินก็เลยไม่เข้าวัดแล้วยังมีใบอนุโมทนานะคะปลอมอีกค่ะอาจารย
0: ์ไม่รู้ในนามมูลคือจริงๆก็บอกว่าพอมีข่าววัดพระพุทธบาทเขาเลยได้คือก็เห็นแนวทางตรงนั้นวัดนี้ก็เลยเขาก็เลยเอาตรงนั้นมาทำในรูปแบบของเขาว่าไปล้อเลียนแบบมานะครับแต่สุดท้ายก็ผมว่าก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเป็นของเขาบริจาคหรือว่าทำบุญให้กับวัดแล้วคุณไปแยกเป็นมูลนิธิเพราะว่าเขาบอกว่าพอมูลนิธิก็ต้องขี่ปีถึงออกไปอนุโมทนาบัตรได้อะต้องสามปีแล้วสร้างมาสามปีแล้ว
1: ค่ะเพราะว่าแม่มเคยไปอยู่องค์กรนึงมาแล้วองค์กรนั้นน่ะกว่าจะตั้งมูลนิธิขึ้นมาได้อะค่ะโดยผ่านเนี่ยกระทรวงอะนะต้องมีการขออนุญาตค่ะอาจารย์ใช้เวลา3ปีค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ใช่นะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าในทางอาญาเนี่ยเขาต้องต่อสู้ประเด็นนี้แต่ในทางเรื่องผิดพระธรรมวินัยเนี่ยนะครับไอ้นั้นชัดเจนนะครับเขาก็ยอมสละนะครับก็ยอมลาสิกขานะครับก็พยานหลักฐานชัดแต่นั้นมันไม่มีโทษไม่เกี่ยวข้องเรื่องทรัพย์สินนะครับที่ประเด็นที่คุณแหม่มถามเนี่ยนะครับว่า
1: ของกลางค่ะอาจารย
0: ์โต๊ะกลมโต๊ะกลางเนี่ยนะครับ
1: เป็น
0: ทรัพย์สินที่ใช้ในการทำผิดหรือได้มาจากการทำผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้เรื่องเบียดบังยักยอกเงินวัดเนี่ยนะครับกับเรื่องการเสพเมถุนนะครับหรือว่าอารัชีกับศีกาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องทางคณะสงฆ์เป็นเรื่องทางพระธรรมวินัยเนี่ยนะครับก็อีกเรื่องแต่จริงๆเท่าที่ผมติดตามข่าวดูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเอาไปเป็นไม่ได้ลงเป็นทรัพย์ของกลางในคดีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเหมือนเป็นทางวัดถือว่าเป็นของไม่เป็น
1: มงคลนะคะ
0: ครับมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากจะให้อยู่ที่วัดแต่ว่าจริงๆเนี่ยตามระเบียบต่างๆก็บอกว่ามันเรื่องทรัพย์ก็เป็นไม่รู้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของทิศ
1: มีโช
0: คมีหรือเปล่าซื้อมาหรือเป็นทรัพย์สินของวัดนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินของวัดเนี่ยวิธีการจำหน่ายจ่ายโอนก็ต้องไปในรูปแบบหนึ่งถ้าอยู่ๆเอาไปขายไปเลยไหมได้ข่าวว่าเขาจะประมูลกันนะคุณแม่
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ใครจะประมูลนะครับเพราะว่าคือทั้งใช้ทั้งทานเขาเรียกว่าใช้ทั้งก็เรียกจะเรียกว่าฉันไม่ได้แล้วนะทางนี้นะครับน่าจะก็เรียกว่าคือเหมือนจริงๆอ่ะเขาหมดสภาพความเป็นพระเนี่ยนะครับตั้งแต่เขาเสพเมถุนกับไอ้ศีกานี่แล้วนะครับแม้จะห่มจีวรอะไรฉกจีวรอะไรขึ้นมาจะบงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยู่ในคาบของจริงๆบอกว่าไม่อยู่ในคาบของพระเลยวะนะครับแต่ว่าอาศัยผ้าเหลืองนะครับทำหมาได้ทำหมากินอยู่นะครับแต่ว่าคือถ้าเราวิเคราะห์ไอ้ลึกไปอะคุณแม่พระองค์นี้อายุ66นะแต่ว่าอาหารการกินเนี่ยถ้าเรารูปให้กินของดีๆทั้งนั้นบำรุงร่างกายสุขภาพ66แล้วยังเขาเรียกว่าเหนือดวงจริงๆนะครับแกยังเขาเรียกว่าเทียบเหรียญเหนือดวงแกเลยนะเป็นแกตัวแกเองเป็นของขลังนะยังแรงอยู่นะครับยังแรงแทงทะลุก็บอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้อายุมากไอ้นี่คุณแม่บอกว่าไอ้ตรงนี้เป็นข้ออาจจะไว้ร่างกายหรือเปล่าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าทำร่างกายแล้วใช้โต๊ะเนี่ยนะครับโต๊ะนี้เป็นอุปกรณ์ในการทำผิดเป็นเครื่องไม้เครื่องมือพอได้นะถ้าเรื่องทำร่างกายนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีคราบเลือดต่างๆเนี่ยซึ่งโต ้องเอาไปใช้เป็นหลักฐานนะในการพิสูจน์ว่าถูกแทงตรงนั้นเลือดไหลมีคราบ

0: จะไปพิสูจน์ DNA กันหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ถือเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีความนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้หรือคดีนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคดีความคืออนุมาตรา147เรื่องเบียดบังยักยอกทรัพย์สินของวัดเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับข้อหานะครับเขาเรียกทำร้ายร่างกายให้เกิดอันตรายแก่กายอย่างสาหัสนะครับไม่น่าจะใช่นะครับแต่ว่า
1: ไม่อาจารย์มันมีข้อถกเถียงอะค่ะว่าแหมมันสามารถหยุดกิจได้ทันทีทันควันเนี่ยมันจะยังไงแล้วที่สำคัญเงินนะคะมีการโยกไปที่ลูกของผู้หญิงซึ่งไม่ใช่ลูกของสมีนะคะสมีเนี่ยเขามีภรรยาเดิมมาก่อนแล้วก็เลิกลากันไปแล้วแล้วก็มาเนี่ยติดชึ้งกับผู้หญิงคนนี้แบบนี้ค่ะ
0: คือ
1: มันต้อง
0: มาแล้วก็ไปโอนต่อก
1: ็
0: อาจจะคนที่สามเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรับของโจรได้ก็แบบนะครับมีผิดฐานแต่ว่าคนๆนั้นในรับไว้ต้องรู้อยู่ว่าทรัพย์สินนั้นๆได้มาที่ตัวเองได้มาเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดอาญาดังกล่าวนะครับก็ถือว่าผิดฐานยักยอกเนี่ยก็เกี่ยวข้องทํานองเดียวกับลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์ยักยอกวันเนี้ยนะครับช่อโกงเนี่ยแล้วใครไปรับช่วงต่อแล้วรู้แล้วว่าทรัพย์สินนี้ได้มาด้วยความผิดลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วยังไปรับนะครับไว้จำเพื่อจำหน่ายจ่ายโอนไปพักไว้เนี่ยก็เข้าข่ายเรื่องรับของโจรอยู่นะครับแต่ว่าเด็กหรือว่าลูกบุตรที่รับโอนไว้เขาคิดว่าเป็นธุรกิจที่แม่ได้มาโดยชอบก็ได้ถ้าโอนจากแม่ก็ไปนะแต่จะโอนจากบัญชีพระเลยเนี่ยก็น่าสงสัยอยู่แต่ก็บัญชีพระก็อาจจะคิดว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปจากบัญชีของวัดอย่างสมีไร่ขิงเนี่ยนะครับอันนู้นเรียกเบียดบังคือโอนจากบัญชีของวัดเลยนะครับอันนั้นชัดเจนนะครับแต่กรณีนี้ก็ยังเป็นประเด็นหรือเป็นช่องทางที่เขายังอาจจะใช้ในการต่อสู้คดีได้อยู่ถ้ามันมีบัญชีของวัดแยกต่างหากนะครับมีรายรับรายจ่ายเป็นรายเดือนที่ชัดเจนมีเขาเรียกว่าอะไรเอรันยิกของวัดหรือว่าคนที่ทำหน้าที่ฝ่ายบัญชีของวัดเนี่ยคอยดูแลคอยทำงบการเงินต่างๆอยู่เนี่ยซึ่งแยกชัดเจนจากเงินส่วนตัวของเขาที่เขาไปทำมาได้มาระหว่างที่เขาเป็นพระเนี่ยนะครับเขาลงทุนทำนู่นนี่แยกชัดเจนซึ่งเป็นเรื่องที่ก็ต้องพิจารณาแต่ว่าอาศัยนะครับอาศัยวัดทุกอย่างทำโดยใช้ชื่อวัดเนี่ยนะครับแม้จะมีเขาเรียกว่าคารวาสมาร่วมลงทุนรักษาเป็นพุทธพาณิชย์อะไรที่เขาร่วมทำหลายๆที่นะครับก็ต้องดูเจตนารมณ์ว่าเขาทำผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยนะครับวัดครึ่งกรรมการครึ่งแต่นี่มันวัดครึ่งหรือว่าตัวที่คารวาสที่ไปร่วมทำเนี่ยนะครับคนละครึ่งเนี่ยก็ต้องดูว่าอาศัยเพราะการทำรักษาเนี่ยก็คือเหมือนจัดกิจกรรมกิจการต่างๆเพื่อทำนุบำรุงนะครับรักษาวัดหรือว่าสร้างฐานะสมบัติของวัดขึ้นมานะเหมือนว่าคือใช้ชื่อวัดใช้ชื่อเจ้าวาดเนี่ยนะครับไประดมมาเพื่อประโยชน์ของกิจการของวัดเนี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องแยกต้องคู่กันจำเลยต้องแยกส่วนชัดเจนออกไปทางวัดก็ต้องพยายามที่จะสืบนำสืบว่ามันเป็นกิจการและทรัพย์สินได้มาเป็นสมบัติของวัดหรือไม่นะครับซึ่งมันอยู่ที่ว่าทางวัดเนี่ยซึ่งคนที่รู้เห็นประจักษ์พยานหรือเกี่ยวข้องมาก่อนเนี่ยก็ต้องไปให้การเป็นพยานกับเจ้าที่ตำรวจและต้องไปเป็นพยานที่ศาลเพื่อจะชี้ชัดนะว่าไอ้เงินนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยไอ้720ล้านที่ว่าที่มาอยู่ในความครอบครองของสมีท่านเนี้ยแล้วก็กับศรีกาท่านเนี้ยนะครับเป็นเงินที่จากกิจการจากการจัดกิจการในนามวัดซึ่งถือเป็นสาธารณสมบัติของวัดหรือไม่อันนี้ก็ต้องตกเถียงกันนะครับต้องไปพิสูจน์กันต้องไปต่อสู้กัน
1: ยากไหมคะจะดูตั้งหลักมาดีไม่สะทกสะท้านเลยค่ะ
0: ผมว่าเขาก็วางแผนนะเขาวางแผนเขาตั้งมูลนิธิแยก เหมือนแยกส่วนจากวัดออกมาเลยแต่จริงๆอาจจะเป็นการทำสร้างนิติกรรมมาเลยอำพรางขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อดึงเงินวัดเนี่ยมาเข้ามูลนิธิมาเข้าส่วนตัวเนี่ยมันเริ่มต้นว่าตอนจัดกิจกรรมอ่ะกิจการต่างๆเนี่ยต้องนำสืบมาเห็นว่าทำในนามวัดพอทำในนามวัดเนี่ยแต่ว่าแม้จะมีเอกชนหรือคารวาสไปลงทุนก็จริงแต่ว่ามันเหมือนว่าทำในนามกับวัดวัดก็โดยเจ้าอาวาสองค์นี้นะครับก็น่าจะรับฟังได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นของวัดนะครับเพราะว่าตอนนั้นแยกตนไม่ออกเพราะในนามเจ้าอาวาสผมชีวงชีวอนยังไม่ได้ทำในนามเอกชนนะมันจะรับคนปนกันอย่างนี้แยกไม่ออกเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นของวัดนะครับ
1: ค่ะ
0: มันไม่ง่ายแต่ว่าก็ต้องเป็นช่องทางเพราะถ้าเขาไม่สู้ก็จบนะครับจบคือทั้งทรัพย์สินทั้งเสรีภาพก็จบไปนะครับรับสารภาพเนี่ยเพราะว่าโทษจำคุกอะสูงถึง20ปีหรือตลอดชีวิตแล้วถ้าเงินเยอะๆขนาดนี้ผมว่าศาลน่าจะเต็มแม็กอะนะครับแล้วก็มันเป็นผลร้ายทำลายศาสนาทำให้ศาสนาเสื่อมได้ด้วยเนี่ยก็ผมว่าถือเป็นเรื่องอุกอาจร้ายแรงที่ศาลน่าจะให้เคล็ดลับอะนะครับ
1: ค่ะค่ะเต็มแม็กแน่ค่ะอาจารย์เพราะว่าผู้หญิงคนนี้สีกาเนี่ยสีกาเอเนี่ยไม่ได้มีสมีคนเดียวเขาลือกันนะอาจารย์นะไม่รู้จะสืบถึงหรือเปล่าตำรวจเนี่ยนะคะเพราะว่าเขามีพระอีกรูปหนึ่งอยู่ทางภาคเหนืออาจารย์แบบนี้
0: เชื่อมโยงได
1: ้พักทั้งคู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ตะนายวินัยหงเมฆค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เท่งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิมถุงเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
5: ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเห็นคำสั่งเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแล้วทุกหน่วยงานจะต้องไม่มีช่องว่างหรือข้อยกเว้นต้องโปร่งใสเจตนารมณ์ที่สุจริตยันตัวเองเปิดเผยทุกเรื่องไม่มีปกปิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานของกทม.ต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อประชาชนโดยยึดหลักเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นจะมีการนำมาปรับใช้กับภาครัฐในกระทรวงต่างๆหรือไม่ว่ามีกฎหมายอยู่แล้วตนยังไม่ได้เห็นแต่เห็นจากข่าวเมื่อเช้าว่าเป็นเรื่องของกทม.แต่ความจริงมีกฎหมายเรื่องข้อมูลรัฐอยู่แล้วตนพยายามจะบอกทุกหน่วยงานจะต้องไม่พยายามหาข้อยกเว้นหรือช่องว่างถ้าทำด้วยความโปร่งใสด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตไม่เห็นต้องมีอะไรที่ต้องปิดบังอย่างตนก็ไม่มีปัญหาตนเปิดเผยทุกเรื่องไม่มีอะไรปกปิดขอข้อมูลอะไรก็ให้หมดส่วนจะนำหลักดังกล่าวมาปรับใช้กับรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันเป็นอยู่แล้วถ้าใครไม่ยอมเปิดเผยก็เสี่ยงที่จะถูกฟ้องคนที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานก็ต้องดูกฎหมายให้ดีกกต.คุมเข้มมันลงมติหัวสว14กันยายนเตรียมกำลังตำรวจ1กองร้อยรับมือมวลชนค่าแถลงผลเย็นวันเดียวกันแต่ไม่เปิดเผยคะแนนชื่อคนผิดในการประชุมกกต.เพื่อลงมติคดีหัวสวในวันจันทร์ที่14กันยายนโดยจะเริ่มประชุมเพื่อพิจารณาในเวลา10นาฬิกาซึ่งมีรายงานว่าเมื่อเริ่มการประชุมกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหาโดยใบลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนได้รับไปตั้งแต่การประชุมเมื่อครั้งจบการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมจะรวบรวมผลการลงมติและขานมติซึ่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมากกต.ได้ประชุมทำความเข้าใจเรื่องการลงมติดังกล่าวแล้วสำหรับผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ทั้ง229คนแบ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนทั้งนี้หลังกกต.มีมติแล้วจะเป็นขั้นตอนของสำนักงานซึ่งจะต้องมีการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือเป็นมติเอกฉันท์มาจัดทำเป็นคำวินิจฉัยโดยตามกฎหมายจะต้องดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยให้เสร็จภายใน60วันกรณีหากเป็นมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะใช้เวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพบว่าสำนักงานเตรียมเรื่องการแถลงผลการประชุมไว้ในเย็นวันเดียวกันโดยจะเปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่13กันยายนและมีความเป็นไปได้สูงที่การแถลงจะไม่มีการระบุจำนวนเสียงกกต.ที่ลงมติว่าเป็นเท่าใดใครเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยรวมถึงจะไม่มีการระบุรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหากรณีที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาพิจารณาแต่จะเป็นการระบุจำนวนคนเท่านั้นโดยความชัดเจนให้รอคำวินิจฉัยและคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักนอกจากนี้สำนักงานประเมินว่าอาจมีกลุ่มมวลชนต่างๆมาเกาะติดการลงมติและทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ตั้งแต่เช้าจึงเตรียมมาตรการปลอดภัยประสานกองบังคับการตำรวจนครบาล2และตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย1กองร้อยรวมทั้งกันพื้นที่สื่อมวลชนและประชาชนอยู่บริเวณภายนอกสำนักงานจนกว่าจะถึงเวลาใกล้แถลงข่าวจึงจะเปิดให้สื่อมวลชนเท่านั้นเข้าพื้นที่เพื่อรับฟังการแถลงข่าวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเ ติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
0: ไอยารา
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หนุ่มสุพรรณคาราบาวขับร้องแล้วก่อนหน้านั้นไอ้หนุ่มสุพรรณคุณเสรีรุ่งสว่างนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการคนใหม่ใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่37ประเด็นที่อาจารย์จะอธิบายนะคะเป็นเรื่องของปัญหาข้อกฎหมายในสาระสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับปล่อยชั่วคราวอาจารย์คะปล่อยถาวรกับปล่อยชั่วคราวมันเป็นยังไงคะ
1: ปล่อยชั่วคราวก็ไม่ใช่ปล่อยเด็ดขาดถาวรนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับคือจริงๆเป็นคำในภาษากฎหมายนะครับสำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับระหว่างที่ถูกจับกุมเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้สิทธิ์ขอต่อพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลนะครับขอที่จริงก็คือประกันตัวนะครับก็คือขอปล่อยมาชั่วคราวมาต่อสู้คดีระหว่างที่คดีนะครับถูกในชั้นสอบสวนซึ่งชั้นสอบสวนก็มีพนักงานสอบสวนหรืออัยการกับในชั้นศาลชั้นศาลก็คือจำเลยแล้วนะแต่ก่อนฟ้องศาลเรียกว่าผู้ต้องหานะครับซ
0: ึ่
1: งไอ้หลักการตรงนี้หรือเรื่องราวตรงนี้ที่ผมนำมาอธิบายนำเสนอคืนนี้ก็อันสืบเนื่องมาจากนะครับคดีของสมีนะครับท
0: ิ
1: ชโชตนะครับกับอะไรมาดามอะไรนะสีกา
0: สีกาเอ๋ค่ะ
1: นะครับไม่รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในหลักการเนี่ยนะครับหลักการปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวนะครับเป็นเรื่องเขาเรียกการที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยนะครับขอออกจากการถูกคุมขังเนี่ยระหว่างการสอบสวนการพิจารณานะครับโดยเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับก็คือถ้าในชั้นพนักงานสอบสวนเรื่องนี้อยู่ชั้นสอบสวนนะครับขอประกันตัวเพื่อมาพบพนักงานสอบสวนตามนัดหรือมาศาลตามนัดแต่กรณีนี้กรณีก็ฝากขังต่อศาลแล้วเนี่ยก็คือเป็นการขอปล่อยชั่วคราวโดยยื่นคำร้องกับศาลนะครับแต่ยังอยู่ระหว่างสอบสวนนะแต
0: ่
1: เนื่องจากว่าสอบสวนเอาผู้ต้องหาไปฝากขังนั้นอำนาจขังศาลออกหมายขังพอศาลออกหมายขังคือศาลออกหมายจับก่อนตำรวจจับมาเนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็ขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนก็ได้นะครับหรือจะยื่นร้องขอประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลก็ได้แต่กรณีนี้ก็มายื่นคำร้องน่าจะยื่นร้องในชั้นศาลแล้วศาลไม่อนุมัตินะครับถ้าเกิดว่าศาลอนุมัติให้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าที่มาพบพนักงานสอบสวนตามนัดบางทีเขานัดมาสอบสวนหรือมาครบฝากขังเนี่ยเขาต้องมาศาลตามนัดที่มีการฝากขังนะครับซึ่งก็จะมีการขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันก็ได้หรือมีหลักประกันก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มาก็ถือว่าผิดสัญญาประกันถ้ามีหลักประกันก็อาจจะถูกริบหลักประกันนะครับถ้าเป็นตัวเงินศาลจะปรับเป็นเงินไปเลยถ้าเป็นที่ดินก็อาจจะยึดขายทอดตลาดนะครับแต่ถ้าอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นผู้ให้ประกันเนี่ยและถ้าเขาไม่มาเนี่ยไอ้นั้นมาสอบสวนจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลนะครับเพื่อที่จะสายบังคับเอากับนายประกันนะครับซึ่งแนวความคิดเรื่องการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับก็มันสืบเนื่องมาจากหลักการหรือระบบในการพิจารณาคดีอาญาโดยทั่วไปนะครับที่คุณแหม่มก็ได้ยินบ่อยๆว่าจำเลยได้รับข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับซ
0: ึ
1: ่งเป็นหลักสากลในทุกประเทศนะครับคุณแหม่มว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยบริสุทธิ์นะครับก็คือจำเลยยังไม่มีความผิดฉะนั้นใช้บัตรต่อจำเลยหรือผู้ต้องหาเสมือนหนึ่งว่าเขามีความผิดแล้วเนี่ยไม่ได้นะครับฉะนั้นหลักการปล่อยชั่วคราวเป็นหลักการประกันสิทธิเสรีภาพให้ผู้ต้องหาเนี่ยให้เข้าหลักกฎหมายดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าในคดีอาญาเนี่ยภาระพิสูจน์เนี่ยตกอยู่แก่ผู้กล่าวหาคือเจ้าที่รัฐจะต้องพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏขณะที่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะขณะที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ตอนนี้ถือว่ายังพิสูจน์ไม่ได้ 100% นะผู้ต้องหาจำเลยก็อยู่ในฐานะยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับสมีโช ชษใช่ไหมก็ยังพิสูจน์นะครับ
0: ค่ะ
1: กาเอ๋ก็เอ๋หรือเก๋ไม่รู้ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยรัฐหรือเจ้าที่รัฐจะปฏิบัติต่อเขาอย่างผู้กระทำผิดยังไม่ได้นะครับอันการคุมขังไว้ระหว่างพิจารณาคดีมันต้องกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาจำเลยนะฮะโดยที่ยังไม่ทราบผลนะครับสุดท้ายว่าจะผิดไม่ผิดนะครับดังนั้นจำเลยจึงมีสิทธิ์ที่จะรับความคุ้มครองตามหลักสากลนะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับประจำในปศ2560นะในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของมวลชนชาวไทยเนี่ยนะครับในมาตรา29ก็บอกว่าบุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญานะครับคือตอนนี้สมีกับศรีกาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องรับโทษทางอาญาเว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นเป็นความผิดนะครับก็หมายถึงว่าต้องมีกฎหมายบัญญัติแล้วก็ทำผิดและกำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้กฎหมายที่ใช้อยู่ขณะทำผิดไม่ได้บางกรณีขณะทำผิดโทษ10ปีนะครับแต่เวลาวันที่จะตัดสินโทษเขาแก้กลายเป็น20ปีไอ้อย่างเนี้ยจะเอากฎหมายย้อนหลังเป็นโทษเขาไปลงโทษเขา20ปีไม่ได้นะครับและก็รัฐธรรมนูญวรรค2เนี่ยมาตรา29บอกว่าในคดีอาญาไอ้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดนะครับคือยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และก่อนมีคำพิพากษาถึงสุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำผิดนั้นน่ะจะบัตรต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้นะครับการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำผิดให้กระทำได้เพียงเท่าจำเป็นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีนะครับในกิริยาจะบังคับให้บุคคลให้การเป็นไปปักต่อตนเองไม่ได้นะครับคำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในกิริยาต้องรับการพิจารณาและเรียกหลักประกันนะครับจนเกินควรแก่นี้ไม่ได้นะครับการไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติที่จริงการให้ประกันเป็นหลักการไม่ให้ประกันเนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะครับทีนี้ที่ผมจะสกัดเอาแก่นสำคัญเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อปี2562นะครับคุณแหม่มได้มีการแก้ไขบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่34พ.ศ.2562เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยบางทีนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไม่รับทราบว่ากฎหมายเนี้ยมันแก้ไขมีการยืดหยุ่นนะครับเพื่อไม่เป็นภาระแก่ผู้ต้องหาหรือพี่น้องประชาชนนะครับที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการปล่อยชั่วคราวหรือว่าประกันตัวเนี่ยนะครับนะซึ่งเดิมเนี่ยนะครับกฎหมายเดิมมันจะว่าในคดีอัตราโทษจำคุกเกิน5ปีผู้ถูกปล่อยชั่วคราวผู้ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกันและจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้นะครับคือก่อนปี60เนี่ยกฎหมายบัญญัติโทษจำคุกไว้อย่างสูงเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยต้องมีประกันคือหมายถึงต้องมีการทำสัญญาประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีสัญญาประกันแต่จะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้แต่ต่อมานะครับได้มีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยในมาตรา110นะครับเป็นใหม่ว่าเป็นอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีนะครับคือต้องเกิน10ปีอ่ะผู้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยถึงจะต้องมีหลักประกันฉะนั้นถ้าต่ำกว่า10ปีเนี่ยถ้าต่ำกว่า10ปีเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำสัญญาประกันก็ได้อาจจะใช้วิธีการสาบานตัวนะครับก็ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้หลักการตรงนี้นะบางทีบางกรณีเนี่ยถ้าเราก็เรียกว่ายากจนขั้นแค้นไม่มีหลักประกันเนี่ยไม่มีบุคคลมาประกันเนี่ยถ้าโทษจำถ้าเราดูโทษจำคุกเราเนี่ยนะครับไม่เกิน10ปีเราอาจจะยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันและไม่ต้องมีหลักประกันนะครับโดยใช้วิธีสาบานตนเนี่ยก็ได้นะครับซึ่งจะเห็นว่า กฎหมายเนี่ยได้แก้ไขยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ไม่สร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือญาติพี่น้องที่เป็นผู้ประกันนะครับก็คือเป็นการเหมือนกับบรรเทาความเดือดร้อนจากหลักทรัพย์จากการหาหลักทรัพย์หรือหลักประกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวอาจจะเป็นที่ดินนะครับคือโฉนดที่ดินน.ต่อ3นะครับหรือบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งนะครับซีต่างๆเนี่ยทีสูงก็ประเมินหลักประกันได้สูงขึ้นหรือบางกรณีต้องไปเช่านะครับเขาเรียกว่ากรมธรรม์อิสรภาพนะครับซึ่งก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายและก็ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะครับดังนั้นการที่ได้มีบทบัญญัติตรงนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นการลดทอนนะครับความเคร่งครัดตรงนี้ความเข้มข้นตรงนี้มานะครับก็แต่จริงๆก็คือถ้าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับไม่ไปมีการจะหลบหนีหรือจะยุ่งเหยิงใบหลักฐานเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะออกมาต่อสู้กันอย่างกรณีของสมีเนี่ยนะครับก็ศรีกาเนี่ยถ้าเขาได้รับการปล่อยชั่วคราวคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีโอกาสในการไปเสวยงานใบหลักฐานหรือเตรียมการต่อสู้คดีเนี่ยนะครับได้ดีกว่าไปอยู่เรือนจำนะเหมือนเมื่อก่อนทนายคนหนึ่งนะครับก็ถูกจำกัดเสรีภาพไม่รับการประกันตัวเนี่ยก็ต่อสู้เขาเรียกรวบรวมหลักฐานเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะครับมากๆเลยนะครับคือเราทำทนายเราจะรู้เลยว่าถ้าผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำเนี่ยต้องถูกขักขังอยู่เนี่ยการหาพยานหลักฐานการเก็บข้อมูลการไปสอบข้อจริงเนี่ยจะยากมากโดยเฉพาะคดีที่นัดต่อเนื่องเนี่ยวันนี้สืบฝั่งโจทย์เสร็จพรุ่งนี้สืบจำเลยปรากฏว่าระหว่างต่อสู้คดีกับโจทย์อยู่เนี่ยแนวคดีไปหลักฐานของโจทย์เปลี่ยนไปจากที่เราคาดหมายไว้เนี่ยทีนี้บางทีเราจะเปลี่ยนแนวในการสืบพยานหลักฐานหรือการต่อสู้คดีเนี่ยนะครับก็ทำได้ยากเพราะผู้ต้องหาเนี่ยหรือจำเลยต้องกลับเรือนจำและมืดแล้วทนายก็กลับไปซักซ้อมเลยไม่ได้แต่ถ้าเขารับการปล่อยชั่วคราวอยู่นะครับเย็นวันนั้นเช้าค่ำคืนนั้นเนี่ยก็ไปยังวางรูปไปซักซ้อมไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในวันรุ่งเช้าก็สามารถที่จะนำสืบพยานหลักฐานได้ดีกว่าดังนั้นการไม่รับการปล่อยชั่วคราวหรือจำกัดสิทธิ์ลักษณะเนี้ยมันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการเกี่ยวเรื่องในการทำงานก็ดีในการแสวงพยานหลักฐานก็ดีเนี่ยกระทบอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผู้ต้องหาที่ไม่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับก็มีสิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลอุทธรณ์ได้อย่างกรณีของกรณีที่เกิดเหตุใหม่ๆนะครับก็มีสิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์แต่ถ้าศาลอุทธรณ์ไม่ให้เนี่ยก็ถือว่าคำสั่งนี้ถึงที่สุดเราก็ยื่นฎีกาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเขาสอบสวนในหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วไม่มีอะไรที่ไปยุ่งเหยิงหลักฐานไปข่มขู่อะไรไม่มีแล้วเนี่ยครับก็จะเหลือประเด็นเดียวว่าถ้าปล่อยไปจะหลบหนีหรือไม่นะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยเราก็อาจจะเสนอหลักทรัพย์ให้มันสูงขึ้นให้เพียงพอที่จะทำให้เห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยศาลรับฟังได้ว่าผู้ต้องหาจะไม่หลบหนีแน่นะครับเพราะหลักประกันมันสูงท่วมนะครับความที่จะไปหลบหนีนะครับทีนี้ก็ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกมาตราหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับเป็นบุคคลที่ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวนะครับศาลอาจมีคำสั่งตั้งเจ้าหน้าที่ศาลในการแจ้งตั้งยานศาลดำเนินการแจ้งให้ว่าฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับผู้หาจำเลยถ้ามีเหตุจำเป็นไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทันทีให้มีอำนาจจับผู้หาจำเลยเมื่อจับได้แล้วให้นำมาศาลโดยเร็วไอ้กรณีนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับนายประกันนะครับ
0: ค
1: ือนายประกันเนี่ยตามวิอาญาถ้าผู้หาหลบหนีเนี่ยเขาสามารถติดตามจับกุมมาส่งศาลได้หรือขอความร่วมมือจากฝ่ายปกครองนะครับถ้าเราจับไม่ได้เองไม่ได้ก ให้ฝ่ายปกครองตำรวจช่วยจับมาส่งศาลนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยมาเราประกันตัวไปแล้วแล้วถ้าผู้หาหลบหนีเนี่ยศาลจะปรับนายประกันเต็ม 100% ที่ทำสัญญาไว้กับศาลนะครับแต่ว่าการปรับตามสัญญาประกันก็เป็นค่าปรับพอเป็นค่าปรับเนี่ยศาลก็สามารถลดหย่อนลงได้นะครับถ้าเราสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลได้โดยเร็วเนี่ยนะครับได้โดยเร็วก็จะได้ลดค่าปรับได้มากคือลดค่าปรับจะเหลือน้อยนะครับศาลจะคืนเราได้มากแต่ถ้าเราจับได้ช้าก็จะขอคืนได้น้อยหรือว่าจับเพราะตำรวจจับไม่ใช่เกิดจากความสามารถหรือการขวนขวายของนายประกันเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ลดค่าปรับเลยก็ได้นะครับค่าปรับเนี่ยนะครับค่าปรับเนี่ยเมื่อเราขอลดแล้วเนี่ยนะครับถ้าศาลชั้นต้นไม่ให้เราก็อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้นะครับว่าขอลดค่าปรับศาลชั้นต้นให้น้อยหรือไม่ให้เลยเราก็ขออุทธรณ์ได้และการขอลดค่าปรับเนี่ยขอแล้วขออีกได้เหมือนกับการขอประกันตัวนะครับเดือนนี้ศาลไม่ให้เดือนหน้าเรายื่นใหม่ได้นะครับถ้าสถานการณ์เนี่ยของเราเปลี่ยนแปลงไปเช่นในคดีเดิมเนี่ยอย่างเช่นคดียาเสพติดเนี่ยนะครับซึ่งปกติศาลจะไม่ประกันตัวแต่ถ้าจำเลยต่อสู้ว่าอย่างมีกรณีตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวหมอนะครับที่ว่าสั่งซื้อยาเขาเรียกยาเสียสาวนะครับยาเสียสาวซึ่งมีหมอคนหนึ่งที่เป็นตัวการใหญ่เลยปรากฏว่าเขาไปปลอมลายเซ็นของหมอที่แขวนป้ายไว้ตามคลินิกอ่ะโดยหมอที่แขวนป้ายเป็นหมอที่จัดตั้งคลินิกโดยไม่ได้ดูแลถูกเอาเอกสารไปใช้ไปปลอมสั่งซื้อวัตถุออกฤทธิ์คือยาเสพ

0: ผิดประเภท2ประเภท4เนี่ยที่ใช้เป็นยาเกี่ยวเรื่องทางจิตเนี่ยนะครับรักษาพวกโรคจิตอะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้กรณีเนี้ยหมอที่ถูกใช้เอกสารใบปลอมซื้อเนี่ยตำรวจสอบสวนแล้วเขาเชื่อว่าหมอเนี่ยร่วมทำความผิดนะครับแต่ถ้ายื่นประกันเดือนนี้ไม่ได้เดือนที่สองไม่ได้จะทำไงก็วิธีการทำได้คือต้องเอาเอกสารนะครับที่ถูกเขาเรียกอะไรถูกนำไปใช้เนี่ยส่งกองพิสูจน์หลักฐานหรือว่าผู้เชี่ยวชาญสารพิสูจน์ว่าไอ้ลายเซ็นนี้ไม่ใช่ลายเซ็นของเราวันเวลาตรงนี้เราไม่ได้เกี่ยวข้องคลินิกนี้เลยเนี่ยนะครับส่งไปพิสูจน์ถ้าเกิดว่าผู้เชี่ยวชาญทำการพิสูจน์แล้วว่าลายเซ็นนี้เป็นลายเซ็นปลอมหรือไม่ใช่ลายเซ็นของหมอคนเนี้ยนะครับเราก็ไปยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ได้ขอปล่อยชั่วคราวใหม่ได้โดยนำสืบพยานหลักฐานให้ศาลเห็นว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้เป็นเกี่ยวไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการกระทำผิดนี้เลยเนี่ยนะครับซึ่งพอพยานหลักฐานมีพยานหลักฐานเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเนี่ยนะครับศาลก็ใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้นะครับเพราะการประกันตัวยื่นแล้วยื่นอีกได้ยื่นแล้วไม่ได้ก็ยื่นใหม่นะครับแต่ต้องดูให้ชัดเจนเพราะถ้ายื่นซ้ำๆก็เรียกว่ามันจะช้ำรูปคดีจะช้ำรูปคดีในการปล่อยชั่วคราวจะช้ำโอกาสศาลจะให้อีกไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะยื่นเนี่ยต้องมั่นใจว่าพยานหลักฐานเอกสารต่างๆนะครับมีน้ำหนักเพียงพอที่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้นะครับนะครับอันนี้คือหลักการของการปล่อยชั่วคราวนะครับว่าถ้ายื่นแล้วไม่ได้ยื่นใหม่ได้หรือถ้าผู้ต้องหาหลบหนีในประกันขอลดก็ปรับขอลดแล้วลดอีกได้นะครับรอบนี้ไม่ได้รอบหน้าขออีกรอบถ้าเรามีเหตุจำเป็นก็ศาลอาจจะให้ได้นะครับทีนี้เมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีเนี่ยให้ฝ่ายปกครองตำรวจเตรียมหน้าติดตามจับเนี่ยไอ้กรณีเนี้ยนะครับมันมีกฎหมายอยู่นะที่มีการบัญญัติไว้เมื่อปี60เนี่ยนะครับก็คือให้เจ้าที่ที่ศาลแต่งตั้งคอยกำกับดูแลผู้ต้องหาจำเลยที่รับการปล่อยชั่วคราวเนี่ยคอยสอดส่องดูแลเนี่ยถ้าเขาหนีเนี่ยนะครับถ้าเขาหลบหนีไปเนี่ยอันนี้ต้องรับรู้กันเลยนะครับว่าถ้าเรารู้เบาะแสเนี่ยนะครับแล้วเราชี้เบาะแสเจ้าที่ตำรวจของศาลหรือฝ่ายปกครองเนี่ยสามารถจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยได้นะครับเรามีสิทธิ์จะได้รางวัลนำจับนะครับคุณแม่อันนี้ต้องรู้เลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นใหม่ที่มีกฎหมายบัญญัติแต่ว่า9ปีมาแล้วนะแต่ว่าไม่รับการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควรนะครับอันเนี้ยถ้าเรารู้เนี่ยว่ามันมีผู้ต้องหาจำเลยหลบหนีอาจจะอยู่ข้างบ้านเรานะครับถ้าเราชี้เบาะแสต้องการชี้เบาะแสต้องคำนึงให้ดีนะครับว่ามันจะเกิดอันตรายกับเราหรือเปล่า
1: ครับ
0: ถ้าชี้เบาะแสแล้วเขาสามารถจับกุมได้และถ้าหลักประกันมันสูงเนี่ยนะครับเราก็ได้เงินรางวัลนำจับนะนะครับเขาเรียกว่าเงินสินบนในการแจ้งนำจับเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับตามพระบัญญัติเขาเรียกว่ามาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยสารนะครับอันนี้เฉพาะปล่อยชั่วคราวโดยสารนะครับไม่ใช่ถ้าพนักงานสอบสวนปล่อยชั่วคราวอันเนี้ยเราไปชี้เบาะแสนำจับอะไรที่ว่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนำจับนะครับแล้วก็เจ้าที่จับกุมนะครับผู้หลังจำเลยนะที่ปล่อยชั่วคราวโดยสารเนี่ยก็มีสิทธิ์จะได้เงินรางวัลเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเราชี้เบาะแสเราต้องยื่นคำร้องต่อศาลนะเมื่อจับมาได้แล้วว่ามันเป็นผลงานของเรานะครับก็คือต้องยื่นร้องต่อศาลแสดงหลักฐานให้ศาลเชื่อว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวซึ่งศาลพิจารณาว่าคำร้องนั้นฟังได้และศาลเห็นว่าการจับครั้งนี้เกิดจากเราแจ้งหรือนำจับเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ศาลก็จะสั่งให้จ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับ หรือแก่เจ้าพี่ผู้จับกุม

0: ามสมควรนะครับแต่นี้คือเจ้าที่จับกุมก็มีสิทธิ์จะได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องร้องต่อศาลนะครับไม่ใช่อยู่ๆจะได้โดยอัตโนมัตินะครับคือต้องแสดงหลักฐานในศาลเห็นเพราะว่าภายใน30วันนะครับเพราะว่าบางทีก็มาสมอ้างก็มีนะครับไอ้เรื่องรางวัลนำจับเนี่ยไม่ได้มีตำรวจไปจับเองไม่ได้มีสายลับไม่มีคนนำจับแต่ว่าไปช่างตัวละครขึ้นมาเพื่อจะได้เงินตรงนี้มาไอ้กรณีแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องการปล่อยชั่วคราวเนี่ยแล้วถ้ามีการหลบหนีนะครับอันนี้ก็มันมีกฎหมายออกมาถ้าเป็นคดีทุจริตนะครับอัญญาตาครับคดีทั่วไปถ้าคดีทั่วไประหว่างที่หลบหนีเนี่ยหลบหนีไปจนหมดอายุความเนี่ยก็ดำเนินการใดๆเอากับผู้ต้องหาจำเลยไม่ได้อีกถ้าขาดอายุความแล้วนะแต่ถ้าเป็นคดีนะครับเกี่ยวกับทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยนะตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ.2559มาตรา13เนี่ยเขาบัญญัติคนละเรื่องกันนะครับอันนี้ถ้าเป็นคาดการหรือว่าเป็นทิศเมื่อกี้อาทิตย์หรือว่าสมีนะนะครับที่เรากล่าวถึงกันเนี่ยบอกว่าเขาบัญญัติว่าในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบประพฤติมิชอบในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไประหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีอุทธรณ์เขาไม่นับเวลาเลยนะครับที่เราหนีอยู่เนี่ยหมายว่าคุณจะหนียังไงก็แล้วแต่ไม่มีหมดอายุความนะครับก็ว่ามันไม่รวมอยู่นะครับหมายว่าเหลืออายุความเท่าไหร่แล้วคุณหนีไปเนี่ยนะครับช่วงที่เราหนีเนี่ยเขาไม่นับจับได้เมื่อไหร่ก็ยังฟ้องได้นะครับจัดการครับคดีเก่าๆที่เพื่อนจำได้ไหมที่มีผู้บริหารของพัทยานะครับเมืองพัทยาที่หนีไปต่างประเทศใช่ไหมครับตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปี59นะครับไอ้กฎหมายนี่มันออกปี59ฉะนั้นกฎหมายนี้จะนำไปใช้ย้อนหลังเป็นโทษกับเขาไม่ได้นะครับเขาจึงได้รับประโยชน์จากการหมดยุคความตามกฎหมายอาญานะครับกับอีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้แฟนๆรายการก็รับรู้ไว้เลยนะครับถ้าเป็นคดีค้ามนุษย์นะครับพ.ศ.259มาตรา22เนี่ยอันนี้บัญญัติไว้เขาเรียกเป็นโทษเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: หมายว่าบอกว่าผู้หาจำเลยที่หลบหนีระหว่างที่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับที่ประกันตัวเนี่ยถ้าคุณหนีระหว่างที่คุณถูกได้รับการปล่อยชั่วคราวเนี่ยจะมีโทษจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน1บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งไอ้หนีลักษณะเนี้ยนะครับไม่ว่าต่อมาคดีนั้นน่ะศาลจะอัยการจะสั่งไม่ฟ้องศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยคดีหรือถอนฟ้องเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่มีผลกระทบนะครับโทษยังเหมือนเดิมนะครับโทษเหมือนเดิมนะคุณหนีไปคุณมีโทษจำคุกเอาไม่เกิน6เดือนศาลจะลงโทษ4เดือนก็ได้แม้ต่อมาคดีหลักคุณคดีค้ามนุษย์คุณศาลจะยกฟ้องหรืออัยการจะสั่งไม่ฟ้องอะไรก็แล้วแต่ไม่ลบล้างความผิดดังกล่าวนะครับทีนี้ในกรณีมาตราเนี้ยผู้ซึ่งชี้ช่องนำไปสู่การจับกุมผู้หาจำเลยรวมทั้งพนักงานศาลมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลนำจับตามกฎหมายนี้ด้วยนะกฎหมายนี้ก็บัญญัติขึ้นคล้ายๆกับพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยสารพ.ศ. 2560นะครับก็คือมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนำจับเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ว่าผู้ชี้ช่องก็คือแจ้งเบาะแสที่ว่านำจับนั่นแหละกับผู้จับเจ้าหน้าที่ผู้จับก็มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลนำจับเช่นเดียวที่ผมบรรยายมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งกฎหมายเกี่ยวเรื่องการปล่อยชั่วคราวหรือการตัวเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าประกันชั้นตำรวจเนี่ยฝ่ายสอบสวนให้ประกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการหลบหนีฝ่ายสอบสวนก็มีอำนาจฟ้องได้ฝ่ายสอบสวนที่ว่าเนี่ยแม้ฝ่ายสอบสวนเจ้าของคดีเดิมย้ายไปที่อื่นแล้วนะครับฝ่ายสอบสวนสน.นั้นหรือผู้กำกับเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายสอบสวนก็สามารถฟ้องบังคับกับหมายประกันได้นะครับและก็เรื่องการปล่อยชั่วคราวเนี่ยเป็นเรื่องเพราะตัวของนายประกันนะครับถ้าเกิดว่านายประกันถึงแก่ความตายไปก่อน ที่ผู้ต้องหาจำเลยจะหลบหนีเนี่ยสัญญามันเขาเรียกเรื่องโทษตัวเขาตายปั๊บสัญญาประกันดังกล่าวก็สิ้นผลโดยอัตโนมัตินะครับถ้าต่อมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องนำตัวจำเลยมาส่งแต่นายประกันตายเสียก่อนไอ้กรณีอย่างนี้ไม่ตกทอดแก่ทายาทนะครับศาลหรือว่าตำรวจจะไปบังคับเอากับทายาทไม่ได้เพราะเป็นเรื่องโทษตัวแต่ถ้าเขาหนีก่อนนายประกันตายซึ่งมันเป็นหนี้เงินนะครับมันจะต่างกันเป็นหนี้เงินแล้วถ้าเกิดว่าต่อมานายประกันตายไอ้หนี้เงินตัวนี้จะตกโทษกับทายาทของนายประกันนะครับมันจะต่างกันนะครับผมก็คงค่ำคืนนี้ก็คงได้สรุปประมาณนี้ครับคุณแม่
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในสาระสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะต้องสัญญากับแหม่มก่อนเนาะแล้วก็สัญญาคุณผู้ฟังด้วยว่าคราวหน้าอาจารย์จะนำความรู้แบบเนี้ยกลับมาให้
0: มันสัญญาที่เราต้องไปบัตรไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสัญญาที่เราต้องไปบัตรไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวด

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: พุทธาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

างจดหมายฉบับนี้ไว้ที่หัวเตียงนอนในขณะที่เธอยังหลับอยู่คลาดเกินไปจึงกล้าพอที่จะขอลาเธอ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8

0: ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 36องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอป

0: จบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ษเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย